0: สาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ซึ่งเป็นมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300รายการ36ของโลกเพื่อให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ระหว่างวันที่4-9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอัพ49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโบเทนนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานกับลันวานัสวาทานีมืออันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ
1: ฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที
2: ่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์หรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ประกาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: และกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจร
4: โอ dot th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายคู่และฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ
1: แลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
7: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรง

0: ินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: เช้านาทิตย์ค่ะ 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเช้าวันนี้นะคะเราพบกับนักกีตาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชากีตาร์คลาสสิกนะคะวิช
1: าแบบเครื่องสายหรือว่าอะไรขนาดน
0: ี
1: ้แต่ว่ามันก็จะเป็น arrangement เยอะนะครับตั้งแต่ในยุคเก่าๆมาเพราะว่าจริงๆมันก็คือกีตาร์ถูกพัฒนาต้นตระกูลมันก็เริ่มมาจากแบบบาโรกกีตาร
0: ์
1: หรือว่าจะเป็นรูทเป็นอะไรพวกนี้เหมือนกันก็เป็นลักษณะของเครื่องสายที่เอาดีดนะครับ
0: เสียงเกิดจากรูท
1: มันก็จะเข้าไปในยุโรปแถวๆแบบว่าสเปนอะไรฝั่งนู้นพวกแคปมัวหรือมันก็จะถูกผลิตเครื่อง
0: ก็จะเป็นเครื่องที่มีคอแล้วก็มีซาวด์บอร์ดมีสายแบบนั้น
1: บอดี้ของอูดก็คือน้ำเต้าถ้าจินตนาการง่ายๆแล้วรูทมันก็จะถูกพัฒนามาจากแถวๆนั้นทรงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะคือคนโดยธรรมชาติเขาผมว่าถ้าฟังเพลงเพราะเราก็อยากเล่นในเครื่องมือของเราอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเรียบเรียง arrangement อะไรแล้วก็มันก็จะมาวันนี้เล่น
0: จริงๆผลงานของสกาลาตี้เนี่ยหลายบทก็มีอิทธิพลมาจากเสียงของกีตาร
1: ์
0: เขานำเสียงของกีตาร์เนี่ยมาเขียนคีย์บอร์ดโซนาต้าไว้เยอะมากนะคะ
1: 500เบอร์กีตาร์ผมแล้วแต่ละเบอร์ก็คือต้องซ้อมกันมหาศาลอะไรเงี้ยนะ
0: เป็นจัดว่าเป็นเพลง virtuoso
1: ใช่ใช
0: ่ในยุคนั้น
1: แล้วก็
0: ยาก
1: ใช่
0: บนแล้วคือเรียกว่าเทคนิคทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยนะคะสกาลาตี้เอามาใช้บนคีย์บอร์ดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตกระเหย่งก้าวกระโดด
1: โน้ต
0: ซ้ำโน้ตdouble third โน้ต scales หรือว่า arpeggio ที่มีชื่อเสียงอย่างนั้นเขาส่วนใหญ่เขาเป็นนักเปียโนนักคีย์บอร์ดด้วยไหมคะ
1: ไม่เป็นส่วนใหญ่เป็นนักกีตาร์อย่างอาจารย์ผมวอล์ฟกังเลนเชลเลอร์อย่างเงี้ยครับก็ทำไว้เยอะหลายเบอร์มากตีพิมพ์อะไรเงี้ยมันที่ไม่ตีพิมพ์ก็เยอะมากผมไม่กล้าขอเขาผมแบบเดี๋ยวอยู่ไปเล่นได้แหละอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นทุกคนสามารถที่จะทำได้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเอาสกอร์จากคีย์บอร์ดมาเลยอะไรเล่นได้เล่น
0: ผัดล่าง
1: กีตาร์มันมี
0: บรรทัดเดียวใช่
1: แล้วโน้ตที่บรรจุเข้าไปได้เต็มที่ก็คือ6ตัวในบรรทัด5เส้น
0: ค่ะเพราะว่ามี6สาย
1: มี6สายเต็มที่ละอันนี้ก็คือแต่มันจะไม่มาเสมอไปเพราะว่ามันไม่มันก็จะนอกคอร์ด
0: ไม่งั้นจะหนาตลอดเวลานะ
1: แล้วก็

0: การถ่ายทอดเสียง
1: ใช่ยังไงหรือว่าวิธีการคาแรคเตอร์การออกเสียงเขายังไงมันก็ขึ้นอยู่อาร์ติคูเลชันในโน้ตหมดเลย
0: ใช่ใช่
1: มันก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปศึกษาอีกคือกับนักกีตาร์เนี่ยนักเรียนกีตาร์นักศึกษากีตาร์เป็นเรื่องที่ยากผมบอกเลยว่ายากแล้วถ้าใครฟังไม่พอนะอันนี้ผมพูดผ่านเลยคือคอมโพเซอร์ที่ไม่ได้มีหน้าตาชื่อเสียงมากเพลง2เพลงก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มีชื่อเสียงและเพลงหลักของเขาที่มัน
0: ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่านักเรียนกีตาร์เอกกีตาร์ควรที่จะต้องรู้แบบนั้น
1: ใช่แล้วจริงๆอ่ะถามว่ากีตาร์จะรู้เยอะกว่าเครื่องรู้
0: ต้นฉบับ
1: ต้นฉบับของไอ้คาซูฮิโตะยามาชิตะอะไรเงี้ยที่เขาเล่น
0: ที่อยู่ในวงออเคสตราทั้งหมดนะฮะผู้เรียบเรียงก็ต้องเข้าใจว่าจะนำมาถ่ายทอดยังไงให้อยู่บนกีตาร์ซึ่งมี6สายแล้วเราก็มี10นิ้วนะคะ
1: หรือว่าจะเป็นคาร์เมนก็อีกอันนึงที่เป็นโอเปร่าเหมือนกันนอกจากเพลงที่เรามีเพลงที่ดีนะเรามีเพลงที่ได้ประทัวที่ยากมากยิ่งใหญ่มากของกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันก็จะทำให้คนอื่นเห็นในมุมที่กีตาร์ทำอะไรได้เยอะจริงๆ
0: เลยขึ้นจริงๆนะยังมีเวลาเหลือพอที่จะคุยถึงกีตาร์องซอมโบจันคุยให้ฟังหน่อยถึงการทำงานของอาจารย์กับกีตาร์องซอมโบนะ
1: กีตาร์องซอมโบเนี่ย เราก็สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะว่าแน่นอนข้อจำกัดของมันคือเรามีสีเดียวถ้าเล่นตัวเดียวอย่างสีหลายๆสีโน้ตตัวเดียวเนี่ยไม่มีปัญห
0: า
1: แต่ว่าพอมันมารวมกัน10ตัว
0: กี่ชิ้นคะกี่เครื่องเอ่ยกีตาร์องซอมโบ
1: ประมาณจริงนอกจากหลังจากที่ควาเต็ตแล้วเนี่ยกีตาร์ควาเต็ตเป็นคอมบิเนชันที่ได้รับความนิยมเยอะมาก
0: 4 ชิ้น
1: กีตาร์เหมือนกัน4ตัวเลยแล้วก็มีวงที่มีชื่อเสียงมากเรียงให้มันเหมาะสมกับว่าไม่ใช่ทุกคนเล่นแค่4ลายมันก็จะจืดชื่นมากเลยทีนี้เราเสียงเราเยอะมากเราก็สามารถที่จะทำให้เพลงเนี่ยมีสีสันได้มากขึ้นจริงๆกีตาร์มีพวกเคาะมีอย่างอื่นไม่ใช่คดีอย่างเดียวอะไรนะครับหรือว่าจะเราก็สามารถที่จะบรรจุลงไปใน
0: กีตาร์องซอมโบ
1: กีตาร์องซอมโบเด่น
0: กีตาร์ขนาดก็ต้องขนาดเล็กลง
1: มีครับใช่ขนาดเล็กลงเสียงมันก็จะเป็นอีกออกเทปขึ้นไปสูงแล้วก็มีเบสกีตาร์แต่ว่ามันก็ได้รับความนิยมขนาดนั้นไหมคือมันไม่ได้ซัพพอร์ตเราเยอะมากมายมันอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยนึงชื่อ CGA มั้งคะของรุ่นพี่ก็เขาพยายามคีปวงเขาไว้อยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเหมือนกันเพราะจะให้ทำให้หาเรปเปอร์ทัวร์ให้ได้เราต้องดูจำนวนคนว่าเพราะว่านักเรียนนักศึกษาแต่ละปีแต่ในช่วงมันไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเพลงหนึ่งก็ต้องอาศัยทั้งคอมโพเซอร์เครื่องดนตรีผู้เล่นเป็นองค์ประกอบที่
0: เป็นองค์ประกอบที่สำคัญช่วยกัน
1: ใช
0: ่โอ้ค่ะอาจารย์มีผลงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือมีอะไรให้ผู้ฟังติดตามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์คลาสสิก
1: ถ้าผลงานส่วนตัวนะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามออกเดินทางไปเล่นตามจังหวัดต่างๆไปกีตาร์ไปกับเพื่อนอีก2 คนที่จะเล่นกับไวโอลินเล่นกับอะไรเงี้ยให้คนเห็นว่าเรามีแชมเบอร์มิวสิกนะเรามีอะไรเงี้ยนะครับถ้าโซโล่ก็น่าจะมีทุกๆ2 ปีเราพยายามจัดสรรให้มัน1ลำดับ1 2 3 4ว่าปีนี้เราทำอะไรเงี้ย
0: ก็ยอดเยี่ยม
1: ก็เจอ
0: จงประเสริฐขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปั้น
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ตัวค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์ค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช้าวันอาทิตย์7:30 นสำหรับวันนี้
2: พรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงศ์พจน์

0: 17:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลย
1: ทานร้องเพลงมันน่ารักดี
3: แย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลด
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วย
6: ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละ

0: คำพ่อสอนทราบดีว่าถ้าให้เขาจะไม่มีเอามาใช้คืนเงินที่จะให้เขาก็มีแต่ถ้าให้เงินเขาแล้วเขาก็เอาไปใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉกและไม่มีผลอย่างผู้ที่ขอกู้สำหรับทำอาชีพเงินนั้นจะต้องให้เกิดประโยชน์มิใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าฝาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเราพบกันเป็นประจำพวกเราค่ะทาง CU Radio Plus FM 101.5 MHz แห่งนี้ค่ะกับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญจากเรื่องราวดีๆเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราเคยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แม่ชีคะ
2: อาจารย์ตั้งชื่อเรื่องว่าสองคนยนต์ตามช่องคือคนอาจจะมองเรื่องเดียวกันต่างกันทำนองแบบนี้คำว่าท่านพารดาฮีแลซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งหรือวางรากฐานโรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็เป็นผู้ที่ได้สร้างตำรับตำราทางด้านภาษาไทย

0: ท่านมีความรู้ทั้งฝรั่งอีกคนหนึ่งนะคะกล่าวมาแล้วก็มาแปลซึ่งเราก็จะได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะว่าสองคนเขาก็ปลื้มใจมากกับงานนี้เขาบอกโอ้โหงานนี้จัดดีมากคนจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการดูแลอย่างดีอาหารการกินอร่อยนู่นนี่แล้วก็มีความประทับใจเยอะเลยเราบอกงานยังมีอยู่จะไม่จะไปไหมนะว่าโอ้ยงานมันแย่มากอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะก็เล่าไปในความแย่ของงานก็แย่นู่นแย่ทุกอย่างแย่หมดเจ้าหน้าที่การต้อนรับทุกอย่างแย่หมดจากทั้งสองคนเนี่ยเป็นอย่างดีคนหนึ่งที่เขาเล่าเชิงบวกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เชิงบวกจริงๆก็จะเป็นคนที่เที่ยวประทับใจนู่นไปนู่นนี่มีปัญหากับคนนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็จะเห็นว่าในความต่างนี่มาจากพื้นเพของวิธีการมองหรือถ้าจะว่ามันเป็นพื้นฐานวิธีคิดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นว่ามันเกิดการตีความหรือถ้าทางศาสนาเราก็ให้ว่าวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับพันปีเนี่ยก็ได้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของในทางภาคใต้ด้วยคนใต้เขาก็โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชก็มีการเฉลิมฉลองมีอะไรเราคือไม่ได้ให้คุณค่านะว่างั้นกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่นึกถามว่าไปนะถ้าทางในภาษาศัพท์ทางจิตวิทยาก็คือเป็นอุปนิสัยคือเวลาเราใช้นิสัยกับอุปนิสัยบางทีเราก็ใช้ปนกันแต่มันมีเบื้องหลังความลงลึกมากกว่าเช่นความคิดความเชื่อทฤษฎีหลักการหรืออะไรหรือสิ่งที่ได้รับอบรมสั่งสอนมาใช่บอกคนไทยอาจจะมีนิสัยแบบนี้คนจีนมีนิสัยแบบนี้คนชาติในยุโรปใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คนนึงเขาก็อาจจะไปเรียนรู้ในอีกแบบนึงเรื่องของมันเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งมันสร้างความเหลื่อมล้ำมันนู่นมันนี่อะไรก็ไม่ได้รู้สึกจะมีค่าอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องอุปนิสัยแหละมันกลายว่ามันลงลึกมันมีวิธีคิดมันมีทฤษฎีมันด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุมาต่างกันก็มีคนแถวๆที่อาจารย์อยู่นี่และใกล้บ้านเขาด้วยอาจารย์มีบ้านดูข้างหลังก็บอกว่าคล้ายๆว่ามันต้องทำงานอยู่ถึง4โมงแต่พอ4โมงในงานยังไม่เสร็จช่างเขาก็เลยทำต่ออยากจะให้ตรงนั้นมันเสร็จเนี่ยคนเขาก็เดินมาต่อว่าเลยนี่มัน4โมงแล้วนะทำไมยังไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยคนที่เราอยู่ในซอยอะนะอาจารย์อธิษฐานบ้านของคุณพ่อซึ่งอยู่ในซอยเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ท่ามกลางของชุมชนก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดามั้งแต่ว่าอาจารย์ก็ว่าอย่างว่าแถวนี้มีบ้านข้างๆนึงเนี่ยทุกวันพฤหัสเขาก็เล่นกีตาร์เขาก็เล่นเก่งด้วยนะไพเราะแต่ยังก็ไม่ได้มาฟังละอุ่งละเอียดหรอกเล่นเพลงอะไรรู้แต่เป็นที่พักผ่อนของใจด้วยนะก็ยังมีคนเคยบอกว่าทำไมมันต้องมากินมาส่งเสียงเออะในซอยก็ต้องรู้นะว่าคนในซอยเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินนะมูลกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเออใจก็มีเมตตาเออก็ไม่ได้รู้สึกหรือบางทีข้างๆไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าที่สุดเขาก็ไปรักษาอยู่สักปีเป็นปีนะเป็นปีกว่าเนี่ยก็หายจากการไอ้เรื่องประสาทหูของเขาเนี่ยได้รับการรักษาเรียบร้อยเขาก็ไม่มีปัญหาอีกเลยอ่ะคือหมายความว่าตอนลักษณะประสาทเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเราก็จะพบอย่างเขาคราวเนี่ยหลายๆครั้งคนก็อาจจะใจร้อนเป็นอะไรหรืออะไรเนี่ยเด็กซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะโดยมากคนก็จะบอกว่าเป็นปัญหาทางจิตอะไรอย่างเงี้ยนะหรือที่ประจำเดือนจะหมดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ก็เคย

0: จอหนังสือเรื่องหนึ่งนะว่าอยู่ดีๆทำไมทนายคนนี้ขี้หม่นจังคนนี้อารมณ์ไม่ดีจังหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูแล้วเราก็อาจจะมุ่งไปที่เป็นเรื่องของนิสอะไรวิธีคิดหรืออะไรของเขาแต่บางทีมันเป็นเรื่องทางร่างกายอ่ะมีความคิดดีๆก็มีความสามารถด้วยโดยเฉพาะก็เป็นนิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์อาจารย์เขาอายุประมาณ26-27อันนี้เป็นเรื่องของคนคนเดียวละคือเขาเนี่ยก็ในวัยที่เขาเกิดนิสิตพวกนั้นก็มาเรียนกับอาจารย์ได้นะพี่อาจารย์ก็ปวดหัวมากในวิธีคิดอย่างนี้ที่ต่างเลยเขาพยายามจะปรับยังไงจะพยายามเข้าใจยังไงวิธีการแสดงเขากับเราอะไรเงี้ยบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมายความว่าเขาอยู่ในเอาเป็นปมด้อยเป็นอะไรเนี้ยมาเป็นปมด้อยตัวเองอ่ะแต่จะเป็นคนที่มองหาจุดดีแล้วก็พยายามก้าวพัฒนาไปเรื่อยๆเขาจบด้วยเขาไปได้เข้าจุฬาได้ด้วยทุนของจุฬาชนบทด้วยเกียรตินิยมด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นเขาก็เก็บเขาเนี่ยจะเขามีทุนละมีเรื่องอาหารการกินมีนู่นมีนี่เขาก็จะเป็นยอดมุมดีๆความดีๆนั้นธรรมชาติดีๆที่ยังมีอยู่หรือภูมิปัญญาที่มันมีหรืออะไรเนี้ยทำให้มีคนติดตามเพราะดูแล้วมันสบายใจแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักมากเลยว่าเขาอยู่ในท่ามกลางของสังคมถ้าย้อนไปนะแต่จุด26เนี่ยเขาก็จบในประมาณอายุ22นะ3-4ปี5ปี6ปีที่แล้วนะมันก็ยังเป็นช่วงที่มีวิกฤตทางความคิดนะเรื่องสถาบันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเราก็รู้ถึงความรุนแรงที่มันมีอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้ในท่ามกลางความแรงแค้นในต่างๆที่เขาเองก็เคยประสบอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าโลกเดียวกันฉากเดียวกันเนี่ยสถานการณ์เดียวกันเราอาจจะเห็นต้องแยกระหว่างการบ้านเราไม่ควรจะเห็นคนตมน่ะแต่เราก็เห็นโอกาสของการที่จะก้าวไปสู
1: ่เอาอธิบายกันซะก่อนนะเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจว่าที่เรียกกันว่าลีนแปลว่าพร้อมละนะครับเราก็อยากพร้อมกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าซิมูเลชันเนี่ยนะหรือว่าทั้งลีนทั้งซิมูเลชันเนี่ยภาษาง่ายๆเนี่ยความหมายมันคืออะไรครับ
2: ค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะนัดจะบอกว่า Lean เนี่ยนัดเพิ่งค้นพบเนี่ยทางด้านออโตเมชั่นแมชชีนารีมาตลอดคือในหัวเราเนี่ยเราก็มองวิศวะเนี่ยเป็นฝั่งของเทคโนโลยี
1: คร
2: ับอุตสาหกรรมขนาดใหญ
1: ่ค
2: อมเบียอะไรแบบนี
1: ้
2: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำงานในโรงงานของสามีนะคะก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับคอนเฟคชันนารีเป็น SME นะคะผลิตช็อกโกแลตลูกอมขนมค่ะเนี่ยเราก็เขาแก้ปัญหาในสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได
1: ้ครับ
2: ซึ่งปัญหาหลายๆอย่างก็มาจากคนค่ะนี่แหละก็เลยกลับมาที่คำถามว่า Lean และ Simulation หมายความว่าอย่างไร
1: ครับ
2: นะคะในมุมมองนั้นถ้าในกระบวนการทำงานว่าคุณค่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เราจะส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ให้กับลูกค้าเราได้อย่างไรเมื่อเราเห็นคุณค่าปุ๊บค่าและการกระทำไหนที่สร้างให้ไม่สร้างให้เกิดคุณค่า
1: อัน
2: นี่แหละหลังจากนั้นสิ่งที่เรานะคะแต่เราก็ยังมีจุดที่จะพัฒนาได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะมี best practice ดีแค่ไหนแล้วมันก็มี better practice ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่วันสิ้นสุด
1: ครับ
2: นั่นแหละอันนี้คือหัวใจอีกอย่างหนึ่งของ Lean
1: ครับ
2: นะคะเนี่ยสำหรับนัดอะ Lean อะมีความหมาย2 อย่างนี้นี่แหละ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เข้ามาที่ซิมูเลชันล่ะ
2: ซิมูเลชันเนี่ยเป็นเครื่องมือ สำคัญในการช่วยทำเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อลูกค้าปัญหาคืออะไ
1: ร
2: ในมุมมองของผู้ปฏิบัติการปัญหาคืออะไรในมุมมองของเจ้าของธุรกิจปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรก็จะมีกระบวนการเครื่องมือของลีนหลายๆอย่างนะคะที่จะช่วยขุดว่าต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรนะคะปรับปรุงมันอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเห็นจุด A และจุด B

0: แล้วนะคะเราก็ต้องคิดแล้วว่าอ่ะจาก A ไปถึงจุด B ได้ในบริบทในข้อจำกัดขององค์กรของเรา
1: ถ้างั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าซิมูเลชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้ทราบผลเบื้องต้นก่อนโดยมันก็จะสูญเสียเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นซิมูเลชันนั้นเราก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการจำลองเขาภาษาไทยก็คงใช้คำว่าจำลองแบบนะครับโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยต่อมาก็คือว่าเมื่อเราได้ทราบกันแล้วว่า Lean มันคืออะไร Simulation คืออะไรคำถามต่อมาด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายบ้านเราก็พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนี่แหละLean มันจะเป็นยังไงครับ
0: ในมุมมองนั้นนะคะนั้นมองว่า Lean กับธุรกิจเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้เลยแล้วลูกค้าเนี่ยก็ตอบแทนคุณค่าเหล่านั้นกลับมาเป็นผลกำไรให้กับบริษัทนะคะถ้าคุณอยากมีธุรกิจว่าอะไรที่เราไม่หลงทางอะไรที่เรากำลังทำอยู่แต่จริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะคะมันไม่ได้สร้างให้เกิดคุณค่าให้กับลูกค้าของเราอย่างแท้จริงเราก็ลดมันลงซะนะคะ
1: ลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่ง
0: ซัพพลายเออร์ซึ่งจะเอาไปส่งต่อรีเทลทีนึงเราก็ขายเป็น B2B นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราที่เป็น business หรือเป็น end user เนี่ยความต้องการเขาแตกต่างกันแน่นอนใช่ไหมคะความง่ายในการเลือกซื้อสินค้านะคะอาจจะได้กำไรมากขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยเราจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและก็ความยั่งยืนของธุรกิจเราได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ควรจะคำนึงถึงอย่างยิ่งซึ่ง Lean เนี่ยมันถ้าเราเชื่อว่า Lean คือคุณค่าปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราอาจจะใช้บริการทางมือถือเนี่ยสะดวกมากกว่าที่จะไปติดต่อธนาคารด้วยซ้ำเพ
1: รา
0: ะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมาเพิ่มทีมที่จะทำบริการมือถือเนี่ยให้มันตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็อาจจะลดต้นทุนหรือลดสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการแล้วก็คือไปต่อคิวที่ธนาคารเป็นต
1: ้นนี้เนี่ยนะครับเงินก็ไม่ค่อยจะมีคนก็ทำกันเองในครอบครัวเมื่อ2วันก่อนไปราชบุรีก็เจอธุรกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแล้วกันนะครับที่เขาทำน้ำตาลเป็นเทคโนโลยีก็ไม่มีทำไงได
0: ้โอ้โหค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็อาจจะเล่าอีกมุมนึงแล้วกันอาจารย์เพิ่งSystem Integratorหรือว่าสร้างระบบออโตเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสตาร์ท
1: อ
0: ัพเนี่ยแต่ว่าก็ใช่ไหมคะองค์กรเล็กหรือว่าวิสาหกิจชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ใช้ด้วยตัวเองเริ่มจากตัวเองก่อนอันดับแรกไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษาแพงๆที่ไหนนะคะเริ่มจากตัวเองทำทุกวันก่อนทำแล้วติดปัญหาจริงๆปุ๊บอ่ะค่อยๆหาข้อมูลเข้าไป เรียนเงินนะคะหรือเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะแล้วค่อยๆหาข้อมูลหาคอนเนคชั่นรอบๆตัวเพิ่มพูนความรู้ทักษะแล้วก็เอามาใช้
1: การที่ทำมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอะไรที่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เป็นตัวบอก
0: เชื่อว่ามันเริ่มจากฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเป็นหลักนั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: เนาะทำในสิ่งที่เราเชื่อนะคะทำในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สร้าง culture ขององค์กรเนี่ยในสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะคะถ้าเราเชื่อว่าดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะค่อยๆสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในองค์กรขึ้นมานะคะแล้วถ้าใครที่เขาไม่ได้ตอบโจทย์วัฒนธรรมเนี้ยเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องหาที่อื่นไปเองนะคะเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าทุกคนที่จะอยู่ในองค์กรนี้ได้ต้องมีcore value เหล่านี้ร่วมกับเราคนที่ไม่มีนะคะก็จากประสบการณ์ตรงนะคะก็จ้างออกนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำให้คนอื่นเห็นนะคะว่าถ้าคนที่อยู่ในองค์กร
1: สรุปว่าสำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าเถอะหมายเลขหนึ่งขององค์กรเป็นหลัก
0: ด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ต้องสร้างความถ้ามองเป็นแบบวิศวะหน่อยก็คือเราต้องลด input แล้วเราก็เพิ่ม output ลดการปริมาณแคลอรี่ที่เข้านะคะแล้วก็เพิ่มแคลอรี่ที่ออกใช่ไหมคะแล้วสมมุติเราตั้งเป้าว่าขึ้นกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: สมมุติในเคสที่ว่าเราทำสำเร็จสมมุติเราตั้งเป้าว่า5กิโลเราทำไป3เดือนปุ๊บเราลดได้5กิโลแล้วนะคะคำถามคือหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราลดได้5กิโลแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราทำต่อเนื่องก็คือลดอินใช่ค่ะเราก็คิดว่าน่าจะต้องทำต่อแต่อาจจะต้องปรับอย่างไรบ้างนะคะมันก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็เป็นไลฟ์สไตล
1: ์
0: เพราะฉะนั้นหวังผลสำเร็จได้เมื่อไหร่ก็จริงๆเมื่อเราลงมือทำก็สำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: คุ้มไหม
0: มันอยู่ที่เราได้ทำถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรจะทำไม่ว่ามันจะเกิดผลแล้วหรือยังไม่เกิดผลเราก็ต้องทำ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: เอาละคำถามสุดท้ายที่เป็นการบ้านที่หรือว่าเมื่อเขาจะไปเริ่มต้นทำงานเนี่ยเขาควรจะตั้งเรียกว่าอะไรเดียวปณิธานแล้วกันเอาคำเท่ๆหน่อยยังไงแล้วคิดจะให้คือเขาควรจะมีความคิดอย่างไรมันถึงจะน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้
0: ค่ะโอ้ยเรื่องนี้คุยกันยาวค่ะอาจารย
1: ์
0: บอกว่า you are not a success machine คุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเครื่องสร้างความสำเร็จนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ work cannot love you back นะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราทุ่มเทกับความสำเร็จมากไปเนี่ยจนกระทั่งว่าเราหลงลืมสิ่งรอบๆตัวเราไปนะคะ
1: นั่นคือให้สร้างความสมดุลในชีวิตว่างั้นเถอะ
0: ใช่แต่มันพูดยากค่ะอาจารย์คืออันเนี้ยมันเป็นมุมมองของคนวัย40กว่าแล้วเนาะมันก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอย่าง20กว่าเพิ่งจบมาน่ะคุณอยากทําอะไรคุณทําไปเถอะคุณลองนะคะลองหลายๆอย่างลองผิดก็ไม
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันใช่สิ่งที่เราเชื่อหรือเปล่านะคะบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราเชื่อเราทําต่อบางอย่างที่เราก็เอ๊ะกับมันนะเราไม่อยากจะเชื่อเนี่ยเราลดมันลงมาได้ไหม
1: งานที่สองคือ
0: ก็งานที่เราอยากทำอาจจะไม่ต้องเป็น full time ก็ได้นัดเชื่อในธุรกิจสมัยใหม่หรือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีความเป็น freelance base มากขึ้นนะคะโลกสมัยใหม่อ่ะเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ
1: ยอดเลยเป็นคำแนะนำที่ดีมากท่านฟังครับวันนี้เราได้ฟังเสียงสาวๆบ้างนะครับหลังจากที่ฟังเสียงหนุ่มกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณณัฐิกาเดชคุณากรวส2542พูดในงานบริการก็ตามจะเป็นขนาดกลางขนาดย่อมหรืออะไรต่างๆหลายก็ตาม Lean และ Simulation นั้นใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น

0: นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่เพราะว่างานไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ครอบครัวอยู่กับเราญาติพี่น้องสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอธิการนะครับรายการผู้จัดสาช่างและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองบรรณาธิการวารสารอินเทเนียสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมหน้านะครับขอบคุณอธิการครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้ามีก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับช่วงสองเจนเล่นสองสังคม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับค่อนข้างแข็งแรงอยู่ละในแง่ของกระบวนการมีส่วนร่วมการลงพื้นที่การถอดบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมาโดยตลอดทีนี้ค่ะหลายๆครั้งที่เราคุยกันเราก็จะเห็นว่าสังคมมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถที่จะคาดการด้วยชุดข้อมูลแบบวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนสำหรับคนกลุ่มเปราะบางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหลุดออกจากการทำงานแบบเดิมๆหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาไม่ก็เลยอยากชวนคุณป๊อตมาคุยอะค่ะว่าในวันนี้ถ้าเราจะมองว่าเรากำลังจะต่อยอดงานวิจัยหรือว่าเราจะทำให้งาน
3: อันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมที่อยากจะพัฒนางานวิจัยทางสังคมให้มีการไปข้างหน้ามากขึ้นโดยอาศัยพวกชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นอาจจะวิเคราะห์ชี้ให้เห็นปัญหาที่อาจจะทันการได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ
2: นี่แสดงว่ามันก็เป็นเหมือนโอกาสของคนทำวิจัยใหม่ๆเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำ Data นะทุกทีคุณหยิบข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรได้มากขึ้นถูกไหมคะคุณป๊อต
3: ถูกต้องครับถ้าสมมติเราสามารถหยิบข้อมูลที่มีคนเปิดเผยให้ไม่ว่าข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือว่าแม้แต่ว่าองค์กรหรือมาช่วยทำงานแน่นอนว่าคนเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าโอเคข้อมูลเขามีประโยชน์แล้วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงไม่ว่าทั้งอาตถาพินิจอะไรที่เป็นพ
2: ่
3: อประกอบเราต้องระมัดระวังอีกก็คือมีทั้งประโยชน์และโทษต้องใช้งานให้ระมัดระวังให้ดีนะครับ
2: ก็คือมันเหมือนจะมีข้อมูลที่เป็น general ใช่ไหมครับเป็นข้อมูลทั่วไปที่โอเคอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วคนทั่วไปในลักษณะทั่วไปแต่ก็จะมีข้อมูลอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเปราะบางเป็นพิเศษในแง่ของทั้งตัวผู้ให้ข้อมูลหรือตัวคอนเทนต์ที่ไปเก็บจะมีความเปราะบางอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการทำงานจนได้คุณป๊อตทีนี้ค่ะคุณป๊อตค่ะแล้วสมมติว่าจากประสบการณ์คุณป๊อตนะคะพอเราได้ข้อมูล Data แบบนี้มานะคะมันสามารถที่จะมาทำอะไรได้อีกคะคุณป๊อต
3: โอเคเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะค่าของแต่ละคนก็จะพื้นที่ได้แสดงว่าแทนที่เราจะเห็นข้อมูลเป็นตารางเนี่ยเราจะสามารถเสียงข้อมูลเป็นแผนที่หรือว่าแบบคาร์ทภูมิต่างได้แล้วพอเราเห็นข้อมูลที่มีลักษณะการกระจายตัวใส่มิติต่างๆนะครับเข้าไปในพื้นที่เดียวกันได้เพื่อดูพวกผลกระทบต่างๆได
2: ้ครับมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคุณป๋า
3: ถูกต้องครับน้องแบงค์เวลาเราทำแผนที่เนี่ยถ้าจุดไหนมันมีเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์ที่เราสนใจมากๆแล้วเราทำแผนที่ฮีทแมปหรือว่าแผนที่จุดความร้อนเนี่ยเราก็จะไปไออีเวนต์อันหนังเช่นสมมติเราพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุก็เราเอาไปท้อนกับเราอยู่หาว่ามันมีบริบทอื่นเพิ่มหรือเปล่า
2: คือเหมือนบางพื้นที่สมมติเราคุยกันเรื่องน้ำท่วมแล้วเราก็เห็นว่า Data บอกเราละว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำๆ

0: ไม่ท่วมเลยก็แล้งเลยทีนี้พอเราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเวลาที่เขาเจอวิกฤตเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคในเรื่องของการป้องกันภัยการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการระแวดเอชแคมบางประการอ่ะที่เวลาที่เขาเจอวิกฤตอ่ะเขารู้ว่าเขาควร
1: ให้ออกมาทำงานได้จริงและอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามีเครื่องมือหรือกระบวนการไหนคะที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ในการดึงความรู้ที่ซ่อนอยู่ในชุมชนออกมาค่ะ
2: หัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือว่าความเข้าใจร่วมกันของสองฝ่ายจุดเริ่มต้นที่เราต้องการนี่คือจุดเริ่มต้นที่หนึ่งคือในกระบวนการทำงานเนี่ยเราไม่ได้มีแค่การอบรมในห้องเรียนเนาะจากคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้ลงไปทำงานร่วมกันในพื้นที่ปฏิบัติการจริงนะคะตอนปีแรกที่เราทำได้ลงไปเจอกันในสนามจริงๆนะคะทีนี้ฉันก็จะได้รับคำถามเสมอว่าอย่างที่อาจารย์พิชยาถามครูว่าเอ๊ะแล้วก็คลินิกวิจัยโค้ชแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยหรือความเข้าใจเรื่องการวิจัยเราก็จะมีคลินิกเรื่องนี้ให้เขาเฉพาะค่ะ
3: จากประเด็นที่มีนักวิจัยรุ่นใหม่มาร่วมกับชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่ที่ทำผลิตความรู้กันแบบที่อาจารย์ได้จัดกิจกรรมจัดโครงการขึ้นมาเนี่ยนะคะอยากขอทางฟัง
2: คือต้องขอเรียนว่าโครงการเราเนี่ยเฟสแรกเราทำเมื่อปีงบประมาณที่แล้วนะคะมันก็เลยอาจจะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะคะและนี่คือเป็นเฟสที่สองที่เราร่วมกับองค์กรท้องถิ่นมาเราก็พบว่ามันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะคะที่นักวิชาการลงไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นแล้วองค์กรของท้องถิ่นแห่งหนึ่งจะลุกขึ้นมาสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตอันนี้เราก็จะพบการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับอบต.ทับน้ำที่อยุธยาค่ะอันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างทำนองนี้อยู่นะคะแต่ว่างานของเราเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานทดลองที
1: ่หินเนี่ยไม่เทียบเท่ากับความรู้ในระดับสากลแบบนี้นะคะอาจารย์หรือความรู้ทางวิชาการอาจารย์คะแล้วเราจะทำยังไงคะที่จะดึงองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาเหล่านี้ขึ้นมาให้ถูกยอมรับในระดับเดียวกับแวดวงวิชาการหรือ
2: มันก็จะทำงานด้วยกันไม่ได้หรือถ้าอาจารย์คิดว่าความรู้ของอาจารย์อ่ะดีกว่าความรู้ของชาวบ้านแล้วไม่เคารพในความรู้ของชาวบ้านอาจารย์ก็จะทำงานทำนองนี้ไม่
1: ไปจุดเริ่มต้นเลยเหมือนที่อาจารย์พูดก็คือเราต้องทำให้เขามีความเข้าใจ
2: หรือเจ้าของปัญหาค่ะนี่คือเป็นโจทย์แรกที่เราต้องสร้างเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์คะ
2: แล้ว
1: ถ้าสมมติว่าโครงการเนาะอาจารย์สมมติโครงการวิจัยของอาจารย์ในการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นจบลงเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักวิจัยรุ่นใหม
2: ่เพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยไม่ได้สร้างแค่นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านท้องถิ่นที่ผ่านหลักสูตรอบรมที่เราทำคอนยูฟนะคะแต่ว่าเราสิ่งที่เราพยายามสร้างหรือว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่เราทำอยู่คือว่าเราพยายามจะ

0: ร้อยเอ็ดที่สตูลนะคะแล้วก็ที่ทับน้ำตัวศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การของท้องถิ่นกับตัวมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองแล้วก็มหาลัยในท้องถิ่นและสุดท้ายค่ะเรามีจะทำให้คนหันมาสนใจทำงานวิจัย
1: โครงการนี้สามารถเปิดกว้างให้คนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมได้ไหมคะ
0: โอ้ยเวลคัมเลยค่ะบอมเวลคัมด้วยความยินดีนะคะเฟสแรกนะคะเรามีผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างสาขามากมายเลยค่ะเรามีด็อกเตอร์ฟิสิกส์ด็อกเตอร์คณิตศาสตร์ที่อยากทำงานชุมชนนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กับมาเรียนรู้ข้ามสาขานะคะที่รู้เรื่องท้องถิ่นเท่านั้นแต่หลักสูตรนี้มีหน้าที่ทำให้ใครก็ได้ที่สนใจเนี่ยเข้าใจเรื่องท้องถิ่นและเข้าใจเรื่องการสร้างความรู้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะ
1: และสุดท้ายก็จะยกระดับนะคะในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของแนวคิดไปจนถึงกระบวนการทำงานจริงในพื้นที่นะคะรวมถึงการบ่มเพาะนักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่สำคัญคือคุณค่าความรู้จากกลุ่มปัญญาท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิชยาว่าไว้นะคะค่ะต้องขอบคุณดร.สุรังค์รัตน์จำเนียรพลจากสถาบันวิจัย
2: รู้จักงานวิจัย

0: สอนกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนักวิจัยท้องถิ่นหรือนักวิจัยพื้นที่ในอดีตเมื่องานวิจัยถูกมองว่าผลงานกลับมาเขียนเป็นรายงานหนาๆวางไว้บนหิ้งแต่ในปัจจุบันกระบวนการวิจัยพื้นที่กำลังเปลี่ยนไปสู่แนวคิดที่สำได้และใช้ได้จริงในพื้นที่ในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการร่วมผลิตความรู้ของนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนวัตกรรมแรกคือนวัตกรรมเชิงนโยบายสาธารณะข้อมูลจริงของชุมชนร่วมกันเช่นการทำแผนที่จุดเสี่ยงภัยพิบัติการสำรวจสถิติผู้สูงอายุหรือการจัดทำระบบคลังทรัพยากรธรรมชาติข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปกครองท้องถิ่นอย่างอบต.หรือเทศบาลเพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาพื้นที่ที่สามารถกิจชุมชนที่คน2เจนเป็นเจ้าของร่วมกันนวัตกรรมนี้จึงช่วยต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพที่รองรับคนรุ่นใหม่ให้สามารถเติบโตได้ในบ้านเกิดและนวัตกรรมสุดท้ายคือคลังปัญญาดิจิตอลและพื้นที่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของของความรู้ร่วมกันทำให้เมื่องานวิจัยจบลงแต่ศักยภาพในการผลิตความรู้ของชุมชนยังคงอยู่และถูกนำมาใช้รับมือกับโจทย์หรือวิกฤตใหม่ๆในอนาคตของตนเองได้ทั้ง3สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่องานวิจัยถูกสร้างขึ้นโดยคนในพื้นที่ความรู้เหล่านี้จึงกลายเป็นนวัตกรรมสังคมที่มีชีวิตและพร้อมที่จะคุมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคม
1: 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆ
3: ไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์
1: เข้าถึง

0: ประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: กระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับ
2: จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิด
3: ทั้งระบบ Android และ iOS
2: เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CH
4: ท่านก็จะทำโทษด้วยการออกค่าใช้จ่ายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยตั้งกฎของตำบลขึ้นมา
5: แล้วกฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับการยอมรับจากทุกคนในตำบลไหมคะ
4: ครับยอมรับครับยอมรับเลยเพราะมันจะมีครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินข่าวคืออันนี้ทางศาลก็บอกว่าทางกฎของตำบลธรรมดาเขาตั้งไว้ยังก็ต้องทำตามกฎเขาเรื่องอะไรตอนพ่อศพอะไรเนี่ยในวัดเนี่ยดื่มเหล้าในวัดอะไรเงี้ยบนศาลาอะไรเงี้ยก็ตั้งกฎขึ้นมานะครับแต่ทำโทษไม่รุนแรงเท่าไหร่
5: เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
4: ตั้งกับหมอทางคุณหมอทรงพลหมอหน้าใหม่นะครับเขาเรียกหมอหน้าใหม
5: ่
4: ก็มารวมกลุ่มผมว่าให้ดูแลผู้สูงอายุเขาเงียบเหงาเศร้าซึมอะไรเงี้ยก็เลยมารว
5: ม
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ผมก็ไปช่วยสอนโดยก็สอนฟรีนะครับสำหรับที่ธรรมดาก็ไปช่วยสอนให้ความสนุกสนานส่วนมากผมจะเน้นมันจะเน้นการบันเทิงครับผมเองครับเน้นการบันเทิงนะแล้วก็จะส่วนมากคุณครูอื่นจะมีพวกคุณครูกศน.ให้ความรู้ต่างๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: พวกกฎหมายตำรวจพวกอะไรเงี้ยจะมาแต่ผมนี่
5: เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็คือเป็นวิทยาลัยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีวิทยากรใน
4: ค่ะ
5: ทีนี้ในวิทยาลัยผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะมีการดูแลผู้สูงอายุมีคนมาร่วมในไหนคะอาจารย
4: ์ก็ตอนนั้นที่เขากำหนดว่าเขาทางอบจ.กำหนดว่าที่จะเปิดก็ขอเข้ามาร่วมได้ก็ทางเราก็ยินดีก็ให้มาร่วมด้วยนะครับ
5: ค่ะแล้วตอนนี้การดำเนินงานของวิทยาลัยเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อใช่ไหมคะทราบมาว่าอาจารย์ประสิทธิ์เองเนี่ยตอนนี้ท่านก็เสียชีว
4: ิ
5: ต
4: ไปสอนที่บางไผ่มั่งหอกายมั่งห้วยเขนมั่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยู่ประจำ
5: ค่ะ
4: คือ
5: นี่แสดงว่าอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นวิทยากรเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการที่เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมก
5: ็
4: ยังนำเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันผมไม่เสียชีวิตแล้วคือพี่เกย์ปอปากควายนะครับรุ่นเดียวกันก็ยังเชิญเขามาช่วยเขาก็มาทุกครั้งครับมาช่วยก็ทำให้ผู้สูงอายุชอบสนุกสนาน
5: จากการที่อาจารย์ได้ไปสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุในหลายๆที่เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เห็นอะไรเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าที่วิทยาลัยผู้สูงอายุบ้างคะ
4: ครับผมได้เห็นคือ
5: นะคะอาจารย์ค่ะงั้นแสดงว่าที่นี่ที่ลำปางเองในส่วนของวิทยาลัยและการรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้รับการตอบรับหมายถึงว่ามีคนมาดูงานเป็น
4: ต่างๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมนาวีมีอย่างเช่นธรรมดาก็ตักบาตรเทโวเนี่ยก
5: ็
4: จะรวมชุมชนนะฮะตักบาตรเทโวเป็นของธรรมดานะคร
5: ับ
4: ก็จะมี
5: นะคะ
4: ครับมันก็มันมี

0: มีความสุขนะครับเพราะว่าเราก็เห็นเขาว่าเรายังมีคุณค่าอยู่ก็เลยว่าคดีของผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักเป็นครูแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่ทำให้คนข้างเคียงนั้นได้สนุกได้คลายทุกข์นั่นก็คือเป็นรองนายกนะครับเป็นรองนายก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นรองนายกมาถึง5ปีถึงปี62ก็ปลดแล้วก็เปลี่ยนแปลงนายกใหม
1: ่
0: แต
1: ่
0: ตอนนี้ก็
2: บอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีช่วยระบายอากาศปัจจุบันนี้ก็มีคนคิดที่จะทำหัวโขนโดยใช้วัสดุทดแทนพวกเรซินเนี่ยขึ้นมาเป็นงานที่รวดเร็วแต่ก็คุณสมบัติก็คือจะแตกต่างคือมันไม่สามารถที่จะระบายอากาศได้นะฮะก็เลยทำให้คนฝึกโขนเนี่ยต้องมีความอดทนอดทนงานหัตถศิลป์ชั้นครูที่ถ่ายทอดกันมาเนี่ยเราก็มีคติความเชื่อทางสายศิลปินเนี่ยก็คือจะเคารพบูชาก็ถือว่าเป็นครูฮะเป็นครูเราได้อย่างราบรื่นอะไรเงี้ยฮะ
1: มีไหมคะที่ว่าสมมติถ้าแบบว่าโอ้โหคนนี้แบบสุดยอดแล้วก็ยกถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่น
2: มีฮะจำเป็นอย่างยิ่งเลยฮะในสายศิลปะไทยทุกแขนงเลยคือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีและโดยเฉพาะยิ่งโขนละครเนี่ยก่อนจะแสดงเนี่ยจะต้องบูชาทำความเคารพกันเนี่ยถ้าไม่ว่านี่ก็เหมือนว่าเข้ามาในกลุ่มอ่ะเขาก็จะมองอ่ะเธอนี่อย่างไรเหมือนกันนะใส่ถ้าจะเล่นเนี่ยรองเท้าจะขึ้นเวทีก็จะไม่สวมรองเท้านะคือจะถอดได้รับเข้ามาเป็นสิทธิ
1: ์
2: และถึงจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเลเวลอ่ะเรียนตั้งแต่เบสิกจนกระทั่งถึงขั้นแอดวานซ์ที่จะออกแสดงได้เพราะนั้น
1: จะมีความเห็นไงคะว่าโขนกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเข้าไปด้วยกันได้ไหมหรือว่าเอาในโลกของดิจิตอลโลกเทคโนโลยีมันสามารถมาช่วยส่งเสริมโขนได้ยังไงบ้างคะ
2: อ๋อช่วงนี้ทุกประเภทไม่เฉพาะโขนก็ตื่นตัวก็มีการไลฟ์สดกันโขนก็เช่นเดียวกันนะผู้แสดงโขนก็มีการไลฟ์สด
1: ใช่แทนที่ว่าเอาตรงนี้จะแบบว่าคล้ายๆมันทำให้เราแบบว่าเป็นแบบว่าวีพอยต์แต่ทำตรงนี้ให้มัน
2: ใช่ผลพลอยได้มันก็จะมีเรื่องของรายได
1: ้เรียกได้ไหมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
2: ใช่ฮะใช่เลยฮะซอฟต์พาวเวอร์และโดยเฉพาะยิ่งนอกจากการแสดงเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเอ็ดว่าทางแถวถ้าไปเดินแถวพระบรมมหาราชวังแถววัดโพต่างๆเนี่ยซูเนียต่างๆนี่ออกมาพวงกุญแจก็จะเป็นตัวหนุมานเป็นตัวทศกัณฐ์คือมาจากเรื่องรามเกียรติ์ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช่มันเป็นอะไรที่มันยูนิค
2: ใช่ใช่พอมาเมืองไทยปุ๊บต้องนี่เลยซื้ออ
1: ะไรเข้ามาพอสมควรอาจารย์คิดว่าAIพวกเนี้ยมันจะเข้ามาไม่กลัวว่าเดี๋ยว AI จะมาแทนสอนแทนอาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ไอ้เรื่อง AI เนี่ยคือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะร่วมมือกับท่านอาจารย์วรัญญกรที่คณะ AI ก็ยังไม่เหมือนกับการฝึกปฏิบัติตัวต่อตัวเพราะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนต้องเรียนรู้จากครูอาจารย
1: ์
2: เพราะครูเขาจะมีเทคนิคการสอนมีการปรับวงปรับเหลี่ยม AI ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี

0: ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเข้ามาคือปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าซะอย่างที่บอกไปแล้วมันก็ไม่เหมือนกับเรียนรู้จากครูต้นแบบจริงๆแล้วก็ยิ่งตรวจงานเด็กหลากหลายเนี่ยจะพบว่าบางทีไปคัดลอกมาคือสำนวนต่างรู้เลยว่าอันเนี้ยใช้ AI หาข้อมูลทางอันเนี้ยคือเอามาแล้วเราทำยังไงปุ๊บมันก็ไม่เหมือนจากครู 100% อย่างผมเนี่ยเรียนรู้จากคุณครูถ่ายทอดท่าให้แล้วก็ดูจากครูท่ารำใส่อารมณ์ใส่เทคนิคต่างๆพอมาถ่ายทอดให้เด็กมันก็ลดลงไปเพราะว่าในมันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ที่จะสื่อยิ่งโขนเนี่ยพอใส่หน้าปุ๊บเนี่ยจะแสดงอารมณ์ให้คนดูได้รับรู้ว่าเราเศร้าเราโศกอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นวิชาที่สุดยอด
1: โอเคถ้าเราจะทำอะไรหุ่นยนต์มันคงไม่สามารถที่จะมาแทนได้อันนี้อาจารย์ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
0: ประเทศชาติคืออย่างน้อยเนี่ยคนไทยได้เรียนรู้ว่าโขนคืออะไรเพราะว่ามีหลักสูตรที่ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมได้เรียนรู้ว่าเป็นวิชาเฉพาะทางและโดยเฉพาะยิ่งอนาคตเนี่ยหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหลีกเลี่ยง AI ไม่ได้แต่มันก็ต้องผสมผสานทั้งของการพัฒนาบุคลิกภาพนะการพัฒนาเรื่องของร่างกายนะมีเรื่องของเนี่ยปัจจุบันมีวิจัยหลายเล่มที่เอาทักษะพื้นฐานโขนเนี่ยไปปรับปรุงในเรื่องของอะไรโรคต่างๆเนี่ยฮะทำให้เรื่องของการทรงตัวในผู้สูงวัยใช้ท่ารำโขนท่ารำเข้ามาศึกษาแล้วก็จะพบว่าโขนไม่ได้เฉยหรือว่าไม่ได้ล้าสมัยอย่างที่คิดนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: เมื่อกี้ที่ฉัน
0: ค่ะอ๋อที่คณะที่จะเป็นเน้นละครแต่ก็จะมีโขนบ้างนะเป็นเฉพาะทางแล้วก็มีสถาบันคึกฤทธ
1: ิ์ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: คอร์สเรียนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ราคาเท่าไหร่แต่ไม่แพง
1: นะแพงมากเพราะฉันสามารถที่จะ
0: เข้าถึงได้ง่ายได
1: ้นะคะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้มันจะมีในการแสดงโขนอะไรนะ
0: เร็วๆนี้นี่คือจะมีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะช่วงนี้ก็เรียกว่าเมื่อต้นเดือนนี้เพิ่งจะออดิชั่นผ่านไปแล้วก็ปีนี้จะเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาส
1: ี
0: ดาก็ประมาณเดือนพฤศจิก
1: ายนตัวยังไม่เต็มนะคะอาจารย
0: ์ยัง
1: ไม่เต็มแต่ว่าก็น่าจะเต็มเร็วๆนี
0: ้ใช่เพราะเพิ่มรอบทุกปี
1: เพิ่มรอบทุกปีค่ะถ้ามีโอกาสครอบครัวเรา
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉัน
4: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนเป็นไฟจากบ้านหมดแล้ว
4: แล้วมาซิงจากมุมไบ
6: ปิดไฟแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกไปพร้อมกับเรา
7: การรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศ
8: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่ม
9: ภาคเหนือเลือกคุณสารุตเจ้า
10: ภาค
11: สามัคคี
12: ภาคเหน

0: 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์
2: รายการเราจุฬานิติมิตินะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับมนูญของพระราชกำหนดครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์ดร.ทศพรแสนสวัสดิ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งจะมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสิงโตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับสิงโตเนี่ยดูหัวข้อแล้วเนี่ยกับท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะทรง
3: กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับชื่อด้านพลังงานนะครับโดยการกู้เงินเนี่ยจะเป็นเงินบาทเงินตาต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ก็ได้แต่ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วเราก็จะได้ยินข่าวต่อมาว่าผ่านไปสักพักเนี่ยมีหลังจากที่ได้มีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่าศาลเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา172วรรค1เป็นไปก็คือไม่ขัดนะครับก็คือใช้ได้นะครับโดยกระฉันนะครับว่า9ท่านนะครับ9ต่อ0ว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ในขณะที่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับศาลท่านมีมติโดยเสียงข้างมาก7ต่อ2ของการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานออกโดยสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ ในขณะที่พระราชกำหนดเนี่ยจะเป็นกฎหมายอีกประเภทหนึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะต้องลงรายละเอียดทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าแล้วพระราชกำหนดคืออะไรทำไมศาลถึงสามารถเข้าไม่มีบทบาทในการตรวจสอบพระราชกำหนดได้ใครเป็นคนออกพระราชกำหนดอย่างที่เราทราบก็คือเราจะได้ยินว่าพระราชกำหนดเนี่ยจะออกโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งโดยหลักเรามองว่าเขาเป็นฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติทำไมเขาถึงมีอำนาจในการออกพระราชกำหนดตัวนี้ได้แล้วกระบวนการในการตรวจสอบพระราชกำหนดเนี่ยกฎหมายกำหนดไว
2: ้นะครับในตัวพระราชกำหนดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาจารย์อธิบายนะครับพระราชกำหนดและพูดถึงอำนาจในการตราพระราชกำหนดได้ไหมครับ
3: การพื้นฐานที่สำคัญที่สุดหลักหนึ่งนะครับในวิชากฎหมายมหาชนผมเชื่อว่านิสิตทุกท่านหรือผู้ที่เคยเรียนกฎหมายทุกท่านเนี่ยคงจะคุ้นชินเคยได้ยินคำนี้ก็คือหลักการแบ่งแยกใช้อำนาจของรัฐเนี่ยออกเป็น3ด้านนะครับเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจจากตรงนี้ก่อนนะครับอำนาจ3ด้านที่ว่าเนี่ยแปลว่าอำนาจนิติบัญญัติแล้วเราก็จะมอบอำนาจตรงนี้ไว้ให้กับองค์กรที่เราเรียกว่ารัฐสภาในขณะที่อำนาจอีกด้านหนึ่งหลังจากเรามีตัวกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนมาใช้บังคับกฎหมายนะครับหรือที่เราเรียกว่ามาบริหารประเทศและใช้บังคับกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับ
2: หรือ
3: บางท่านก็เรียกองค์กรตุลาการนะครับอำนาจที่มอบให้กับศาลตรงนี้เวลาใช้พิพากษาตัดสินคดีศาลจะนำกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปใช้ในการวินิจฉัยคดีเราเรียกอำนาจตรงนี้ว่าอำนาจตุลาการนะครับถ้าจะอธิบายคร่าวๆจะใช้กฎหมายเองไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเผด็จการอย่างนี้ใช่มั้ยครับว่าอยากได้อะไรก็ออกอย่างนั้นแล้วก็ไปใช้อย่างนั้นเขาก็บอกว่าคนออกกับคนใช้จะต้องเป็นคนละคนกันเพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนอีกคนนึง
2: ครับ
3: หลักๆเราวางโครงสร้างการใช้อำนาจอธิปไตยของเราไว้แบบนี้นะครับมันจะทำให้เรามีองค์กรหรือมีอำนาจไปในทางที่ไม่ชอบอยากได้อะไรก็ออกกฎหมายอยากเก็บภาษีประชาชนเยอะๆก็ออกเก็บเองใช้เองพอมีคนมาร้องทำตัดสินเองว่าเป็นทำแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเราปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้

0: ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับการแย่งอำนาจเนี่ยก็มีเขาทำมาอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันหลายสิบปีเป็นร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นในบางประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญมีอายุมาแล้ว200ปีอย่างเงี้ยครับตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริการัฐสภาเขามีความต่อเนื่องนะครับตัวคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าตัวองค์กรยังอยู่ต่อเนื่องมาก็จะมีความเชี่ยวชาญในระบบราชการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ตอบโจทย์หรือเข้ามาทำภารกิจตรงนี้ก็คือนำกฎหมายไปใช้บังคับนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของหลักการแบ่งแยกอำนาจ
1: ครับ
0: มีหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยที่เราอนุญาตหรือกฎหมายเราเนี่ยเขียนว่ารัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายบริหารแล้วใช่ไหมครับเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมครับไม่ใช่รัฐสภารัฐบาลเนี่ยสามารถออกกฎหมายหรือออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมายได้อยู่ในเลเวลทีนี้ถามว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมีการบัญญัติว่าพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ในขณะที่วรรคสองเขาจะเขียนรับต่อกันมาว่าการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
1: ้ครับ
0: ผมขอหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้กฎหมายก็จะเขียนเรื่องขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดต่อคุณมาตรา172วรรคหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะต้องออกมาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา172วรรคหนึ่งนี้เท่านั้นนะครับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขแค่วัตถุประสงค์เลี่ยงได้ก็คือมันต้องออกถ้าไม่ออกจะเกิดความเสียหาย
1: ครับ ครับ
0: นั่นคือเงื่อนไขหลักๆสองเรื่องในการตราพระราชกำหนดแล้วเงื่อนไขตรงนี้แหละครับเราพูดกันมาหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับกำหนดเงื่อนไขการ
1: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีนะครับเช่นประเทศไทยที่เขาเรียกว่ามีความรีบด่วนนะฮะแล้วก็จะมีการออกโดยอำนาจบริหารซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้สักครู่นะครับเมื่อครู่
0: หรือขอให้มีการตรวจสอบตัวร่างตัวขอโทษกับตัวพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีออกได้นะคร
1: ับ
0: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดเนี่ยโดยหลักเราจะแบ่งออกเป็น2กระบวนการ
1: ครับ
0: กระบวนการแรกเนี่ยคือการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ต้องเรียนก่อนว่ากระบวนการตรวจสอบตัวเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นบางครั้งอาจจะไม่เกิดเนื่องจากว่าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือการที่จะพระราชกำหนดเมื่อสักครู่นะครับก็คือมาตรา172และถัดมาก็คือมาตรา173
1: ครับ
0: การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเริ่มได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภานะครับมีสิทธิ์เข้าชื่อเห็นได้ว่ามาตรา173เนี่ยไม่ได้บอกว่าสสหรือสวเหล่านี้เนี่ยสามารถยื่นเรื่องแล้วเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดเร่งด่วนจริงหรือเปล่า
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้เรามองมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารโดยแท้นะครับคือเขาเป็นคนบริหารประเทศคือเขาจะทราบดีที่สุดว่ามันฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่านะครับกระบวนการเนี่ยก็จะกำหนดต่อไปนะครับว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นด้วยกับคำร้องเช่นศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าพระราชกำหนดฉบับเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ผลจะเป็นยังไงผมเรียนก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีมติไปละว่าวัตถุประสงค์ที่อยู่ในพระราชกำหนดฉบับเนี่ยครับเป็นไปตามมาตรา100มาตรา172วรรค1
1: ครับ
0: แต่ศาลเนี่ยท่านไม่ได้ลงรายละเอียดในคำพิพากษานะครับว่าในคำวินิจฉัยว่ามันเข้าข้อไหนแต่ศาลท่านบอกว่ามันเข้าตามวัตถุประสงค์ตัว1ตรวจสอบได้เฉพาะเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าในขณะที่ฉายว่าไม่เป็นไปตาม172วรรคหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: รัฐธรรมนูญเขียน
2: ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือพิธีกรรมประดิษฐ
3: ์ครับ
2: พิธีกรรมประดิษฐ์นี่เป็นยังไงพิธีกรรมประดิษฐ์เนี่ยเอาพูดแบบนักวิชาการหน่อยนะ
3: ครับ
2: อีริคฮอฟบอมเนี่ยบอกว่าพิธีกรรมประดิษฐ์เกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของอำนาจรัฐ
3: อ๋อ
2: มองแบบอำนาจรัฐสถาไปถึงในพิธีกรรมในเมืองไทยเนี่ยการประดิษฐ์คิดค้นพิธีกรรมเนี่ยมันขึ้นพอเก็บข้อมูลเราจะเห็นว่า
3: แล้วมีความรู้สึกไปจนถึงขั้นว่าขัดแย้ง

0: งกับเรื่องของพลวัตอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้ายกตัวอย่างในกรณีไอ้ไข่ที่ว่าแต่เดิมเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่ต่อมาพอคนเข้าคนหลักถ้ามีการขยายสาขาไปตามที่ต่างๆเขาต้องไม่ได้ไปเฉพาะแค่ชื่อเขาต้องมีลักษณะเฉพาะไปด้วยเขาต้องมีการบูชาเฉพาะไปด้วยจะสังเกตว่ามีไอ้ศรัทธาเนี่ยยังคงมีแล้วดีไปกว่านั้นอีกคือขยายฐานไปอีกเรื่อยๆถามว่าจริงๆไอ้ไข่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากแล้วคนเพิ่งมารู้จักก็เมื่อตอนที่เกิดความโด่งดังจากเรื่องความศรัทธาแต่แป๊บรู้จักกันหมดเลยอันนี้แหละคือประโยชน์ต่อเนื่องที่จะได้รับมาจากนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์ในงานวิจัยอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมอ
1: าจารย์นิดนึงว่าให้ดูที่แผงลอตเตอรี
0: ่
1: ถ้าที่ไหนแผงลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าเทพที่นั่นศักดิ์สิทธ
0: ิ์อะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่ศรัทธามากๆจะมีรูปนั้นแปะเป็นรูปสัญลักษณ์แปะ
1: เป็นรูปไอ้ไข่นิดเยอะนะ
0: เพื่อให้รู้ว่าอันนี้เธอมีสิทธิ์ถูก ซึ่งมันทำให้ติดมากเหนือไปกว่าวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดดั้งเดิมของตัวผลิตภัณฑ
1: ์
0: เพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคือตรงอ้าของเมืองนั้นนะครับทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วว่าจะแบ่งภาคให้แปลว่าครอบคลุมทั่วประเทศถ้าเราจะมานั่งพูดเป็นจังหวัดไปถ้าเวลาเราคงจะต้องขยายกันไปเยอะ
1: อาจจะต้องคุยกันสักปีนึง
0: ครับ
1: เพราะว่าคิดว่าน่าจะง่าย
0: ครับ
1: แต่พอเก็บลงไปไม่ง่ายมันมีทั้งพื้นที่เดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน
0: อ่าน
1: ะครับแต่ถ้าพูดรวมๆถ้าจะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยผู้ฟังทางบ้านอาจจะงงชื่อจะคล้ายๆกันผมก็เลยกำหนดกับอาจารย์ว่าเอาเป็นภาคไหม
0: ครับ
1: เอาเป็นภาคไหมว่าเจ้าเมืองแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงอาจจะช่วยให้ผู้ฟังอภิปรายผล
0: ครับ
1: เพราะว่าการเก็บข้อมูลที่ปีหนึ่งทำหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับนักวิจัยหายไปเลย
0: ใช
1: ่ถ้าคุณจับไม่ทันก็คือคุณไม่รู้แล้วว่าผู้อันนั้นยิงกันเป็นรูปอะไร
0: ที่อาจารย์พูดว่าปีละครั้งเนี่ยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดกันถึงว่าในเรื่องของเทศกาลหรือถ้าเป็นงานพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมักจะอะไรเนี่ยเมื่อสักครู่นี
1: ้ที่เขาคิดจะ
0: เขาคิดจะกูดที่ก็ถ้าเป็นแบบนั้นเขาอาจจะขยายเวลาทำให้ในเทศกาลหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น10วัน15วัน20วันยังพอมีเวลาหายใจหน่อยแต่ถ้าเกิดทำวันเดียว
1: เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพอเก็บข้อมูลเป็นบ้างอย่างเงี้ยก็อาศัยว่าให้พวกเขาไปช่วยเช่นคุณไปถ่ายรูปตรงนี้นะเขาก็จะบอกพื้นที่เหมือนเป็นการฝึกเขาด้วย
0: ครับ
1: คุณจดตรงนี้นะ
0: ค
1: ุณตั้งนั่งใหญ่เนี่ยผมก็ต้องพยายามดูภาพรวมให้เห็นทั้งหมดว่าในพื้นที่กิจกรรมนั้นเขาทำอะไรกัน
0: ครับ
1: เขาทำพิธีกันตรง
0: นี้พอจะแยกบอกจังหวัดได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ครับผมเก็บที่เป็นกรณีศึกษาในภาคเหนือเนี่ยอยู่5จังหวัดคือที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยา
0: อันนี้ก็มาตั้งแต่ว่าเหนือจะสุดมาจนถึงเหนือตอนล่างเลย
1: พยายามให้มันครอบคลุม
0: ครับ
1: ให้เห็นพื้นที่ว่าเป็นยังไงสถานะของบุคคลในจังหวัดนั้น
0: ครับ
1: นะครับใครเป็นผู้ว่าก็ต้องอยู่ก่อนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเราจะเห็นลำดับชั้นที่อยู่ใน
0: กัน
1: ลดหลั่นเลยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นลำดับการปกครองของเราเนี่ยเราส่งคนย้ายพื้นที่ไปแต่การที่คนไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นการแสดงให้คนที่มาร่วมพิธีรู้ว่าใครมี
0: อยู่ตรงนั้นส่วนตัวบุคคลที่เข้าไปเสริมเนี่ยยังไงก็ตามจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ต้องไปลงในบล็อกนั้นอยู่เหมือนเดิมตลอด
1: แต่เขาก็ประกอบสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของภาค

0: เหนือหรืออัตลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่ของเขา
1: ครับ
0: ให้ชัดเจน
1: ครับเพราะฉะนั้นทำอาจารย์ทำให้ผมนึกไปถึงอีกหนึ่งเรื่องซึ่งไม่ทราบว่ามาเทียบเคียงกันแล้วคือเราจะไม่พูดเรื่องความเหมาะสมเพราะเราจะพูดถึงตัวนี้คุณจะไปมาจากไหนคุณจะรับราชการที่ไหนมาแค่ไหนก็ตามแต่พอคุณย้ายมาทำงานที่นี่ปุ๊บคุณต้องถูกสวมเข้าไปในโครงสร้างนี
0: ้เพราะการทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ในส่วนราชการอื่นเพราะในพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่มีแต่ระบบราชการ
1: ครับ
0: ของคนในพื้นที่ที่ต้องไปวางพวงมาลาสักการะหรือต้องไปปฏิบัติพิธีกรรมที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมสัญลักษณ์ในพิธี
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวอาจารย์ประเสริฐเองเนี่ยอยากที่จะเป็นนักธุรกิจที่ภาคเหนือหรือว่าที่เชียงใหม
0: ่ต่อวีรบุรุษของเขาเนี่ยรับรู้ว่าคุณเนี่ยมาแล้วนะ
1: ค
0: ุณเหมือนมีอำนาจที่เป็นตัวแทนของเจ้าเมืองด้วยนะเพราะหนึ่งคุณต้องมีหน้าที่ไปเป็นเช่นเป็นผู้ว่าราชการจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดนำกล่าวคุณมีหน้าที่ต้องไปถวายพวงมาลาคุณมีหน้าที่ต้องไปเปลี่ยนผ้าทรงไปเปลี่ยนผ้าขม้าอะไรอย่างพิธีบูชาหนานติบช้างซึ่งคนลำปางเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อว่าล่ะตามประวัติศาสตร์ก็คือและมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ครับ
0: อาจจะใกล้เคียงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
1: เพราะว่า

0: หัวหมูเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพอเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นของหวาน
1: เป็นดอกไม้
0: เป็นดอกไม้สวยงาม
1: ผ้าแพรพันทั้งหลายครับ
0: นั่นคือการแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วก็คนทั่วไปก็แสดงให้เห็นว่า
1: อันนี้ก็จะเอาของดีโดดเด่นทั้งหลายของจังหวัดนั้นๆหรือว่าพื้นภาคนั้นๆซึ่งมันก็เลยจะทำให้ผู้ที่ไปร่วมงาน
0: น้ำคือประวัติของวีรบุรุษ
1: ครับ
0: ส่วนกลางน้ำเนี่ยคืออนุสาวรีย์โดยปกติเนี่ยคนเนี่ยก็ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็มี2อย่างแหละถ้าจังหวัดไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งก็ต้องแวะไปไหว้เจ้าเมือง
1: ครับ
0: ที่
1: ศาลหลักเมืองครับ
0: กับ2คือไปไหว้มันเป็นตัวตอกย้ำให้คนทั่วไปเข้าใจว่านี่แหละอัตลักษณ์ของพื้นที่ตัวนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างอีกสักอันสุดท้ายในพิธีของภาคเหนืออุตรดิตถ
1: ์ครับ
0: พิธีบูชาพญาพิชัย
1: อืม
0: ในเห็นไหมเขาอันเนี้ยเขาก็ประกาศอัตลักษณ์ว่าตัวเขาเป็นเมืองของคนกล้
1: า
0: เมืองที่มีความสัมพันธ์กับภูมิภาคคือสามารถช่วยพระเจ้าตากสินกู้ชาติบ้านเมืองได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยผมคิดว่าสร้างความภูมิใจให้กับคน
1: เป็นคนระดับสูงสุดอย่างที่เป็นวีรบุรุษแบบนี้ไปแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำให้คนไม่ต่อต้านแล้วนะครับผมว่าเชื่อว่าตัวความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเขาไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะแค่เมื่อตอนที่ทางภาครัฐได้หยิบยกเขาขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกับเป็นตราสัญลักษณ์แต่ว่าเขามีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยยาวนานสืบเนื่องแล้วก็น่าจะต่อไปในอนาคตด้วยอาจารย
0: ์ผมถึงบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมีลักษณะของพิธีกรรมประดิษฐ์บางที่ก็ซักซ้อมเป็นเดือน
1: ครับ
0: เพื่อจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่ในพื้นที่รำถวายม
1: ือนี
0: ้แล้วก็บางโดยเฉพาะคนที่ไปรำถวายมือเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: แหละไปรับราชการอันนี้ผมยกเป็นเคสกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมรำในพิธีเนี่ยผมเจอเขาเลยมองว่าพิธีกรรมเนี่ยมันมีความสัดส่วนของความศักดิ์สิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาถึงจริงอยู่มันจะเริ่มต้นจากพิธีมันพัฒนาการแล้วก็มีเพิ่มขึ้นคือคนเนี่ยมาร่วมรำเพิ่มขึ้นทุกปีบางจังหวัดเนี่ยเป็นหมื่นคนก็มีรำเป็นแถวยาวอยู่ต่อไปนะผมก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ต่อไป
1: แล้วก็อยู่ได้ยาวนานด้วย
0: เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการไป
1: คือหมายความว่าต่อไปอาจจะมีก็เนื่องมาจากเรื่องของความศรัทธาอันเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกแต่คราวที่แล้วแล้วผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากรุณาอย่าหาคำอธิบาย ถ้าเป็นการศรัทธาซีมันจะได้สืบเนื่องมาจากความศรัทธาอย่างกรณีที่อาจารย์บอกถึงคุณผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าชาติที่แล้วฉัน
0: พิธีกรรมต่างๆ
1: ซึ่งมันก็จะยังประโยชน์ให้กับชุมชน
0: ช
1: มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเรื่องเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะฟังดูมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แตะต้องไม่ได้แต่ไอ้ความแตะต้องไม่ได้นี่แหละที่ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาโดยคาดไม่ถึงเลยทีเดียวผมลงมาอีสานซะหน่อยแล้วกัน
0: โอ้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลย
1: ย
0: ิ่
1: งสนุกเข้าไปใหญ่เลยนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเราไทยศึกษาในเรื่องของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดในภาคอีสานด้วยกันวันนี้ลาคุณฟังเท่านี้สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
4: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
5: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคม

0: คมดีมาเริ่มต้นปลุก
1: เต็นตรงใบพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬาครับที่ช่องจุฬาเรดิโอภาคปัญญาหรือ Synergy for Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์02คนก็หยุดยาวเป็นสัปดาห์เลยนะแต่ว่าผมก็มานะครับนะก็สำหรับเรามาจัดรายการกันสดๆจะได้คุยกันดีกว่านะครับหลักๆวันนี้คงจะมี 2-3 เรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเกี่ยวกับฟองน้ำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหูแนบหมอนได้ยินเสียงหัวใจเต้นอะไรเงี้ยขำๆดีนะแต่ว่าจะมีเรื่องยาวนิดนึงก็เป็นเรื่องของน้องฮารุนโซโร่นะครับซึ่งขอเกริ่นขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะคุณบวรทัศน์เป็งสุขนะครับหรือฮารุนโซโร่นะครับยูทูบเบอร์เป็นแบ็คแพคเกอร์เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเลยนะครับไปคนเดียวตลอดด้วยนะครับบางรายการทำเหมือนไปคนเดียวแต่ว่าจริงๆมีทีมงานถ่ายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะได้ทราบข่าวแล้วว่ามีเรื่องราวที่ไม่น่าเรียกว่าเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับนะที่น้องฮารุนนี่จริงๆก็คือเป็นศิษย์เก่าจุฬาด้วยนะครับนะเป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาก็เพิ่งจบไปไม่กี่ปีน้องฮารุนนี่ก็ได้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าพอช่วงปลายเดือนก็เป็นข่าวเศร้าซะแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับโอเคอย่างแรกเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเบาๆก่อนนะครับไม่รู้จำได้ป่าวว่าเราเคยคุยกันเรื่องฟองน้ำมาก่อนนะครับนะจริงตั้งแต่ปีหรือ2ปีที่แล้วที่ซ้ำว่ามีประเด็นนี้ขึ้นมาคือมีงานวิจัยออกมาพบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์สะสมไหมซึ่งดูหน้าตามันไม่น่าจะมีใช่ไหมมันไม่เหมือนกับอาหารเก่าหรือว่ามีจนแบบภูมิใจที่บ้านใช้เก่าไม่ดีหรอกครับนะเป็นไปได้ก็เปลี่ยนนะครับนะถ้าราคามันไม่ได้แพงมากก็เปลี่ยนตามทฤษฎีบอกว่าให้เปลี่ยนทุก1เดือนนะครับแต่ว่าผมไม่ไหวมันก็แพ้เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วกันว่ามันต่อโรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือพวกยีสต์นะครับสาเหตุอย่างนึงก็เพราะว่าตัวฟองน้ำเองมันมักจะไม่ได้แห้งสนิทหลังจากใช้คือที่ตอนนั้นเราแล้วก็พยายามบีบให้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับเพราะว่าเชื้อต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะสิ่งมีชีวิตก็ต้องการน้ำฉะนั้นเมื่อเกิดเราใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นน้ำยารุ่นมีสารฆ่าเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยอย่างนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเก็บฟองน้ำทั้งที่มีน้ำยาเปียกๆเต็มๆแล้วก็ใช้ดีกว่าล้างให้สะอาดก่อนแล้วบีบให้แห้งแล้วก็ใช้นะครับทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าแล้วทำการฆ่าเชื้อได้ไหมนะมีวิธีหนึ่งที่ทำได้คือใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยครับฆ่าเชื้อฟองน้ำได้นะครับนะซึ่งตอนเราพูดเกี่ยวกับเรื่องฟองน้ำมีเชื้อโรคนี่ก็เคยได้ยินหลายท่านเหมือนกันว่าทักเข้ามาเหมือนกันว่าบ้านเขาแนะนำทำยังไงนะครับอย่างแรกสุดก่อนคือถ้าฟองน้ำเราเนี่ยนะครับเป็นสปองนิ่มๆเนี่ยแล้วมีแผ่นเกลืออย่ามาทำในเตาไมโครเวฟอย่างที่เรากำลังจะแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านสไตล์บ้านฝรั่งนะครับเขามีเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานเนี่ยมันก็จะมีการเอาในตินภาพออกนะเป็นเหมือนตู้ที่เอาจานเอาเข้าไปใส่แล้วมันก็มีพ่นน้ำออกมาพ่นน้ำร้อนพ่นน้ำยาแล้วก็อบแห้งได้ด้วยอันนี้เขาบอกว่าทำได้นะครับมันไม่ได้ใช้คลื่นวิทยุไมโครเวฟอย่างเตาอบไมโครเวฟนะครับฉะนั้นอย่างแรกคือเลือกก่อนเฉพาะฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำแท้ๆนะครับสองคือว่าเวลาเอาเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือให้เป็นฟองน้ำที่เปียกโชกแล้วก็อาจจะเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นได้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ในเตาไมโครเวฟได้ก็เสียหายอีกนะครับฉันเอาฟองน้ำที่เปียกโชกเนี่ยเข้าไปในเตาจากนั้นครับบอกว่าให้ใช้ความร้อนสูงเลยนะครับนะเป็นไฮฮีทนะครับนะ

0: ช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงขนาดว่าร้อนจนมันไหม้นะครับก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้คุณก็ได้ใช้สบายใจแต่นะครับเดี๋ยวยังไม่หมดนะข้อที่4บอกว่า USDA ว่าอย่าเพิ่งรีบออกมานะครับตั้งทิ้งไว้ก่อนก็ได้เขาบอกว่าตั้งทิ้งแล้วครับเขาหยิบออกมาก็จริงนะเพราะว่าฟองน้ำเมื่อกี้เราบอกเปียกบ้านเดี๋ยวบางทีก็แต่งหน้าทาเล็บผู้ชายเพื่อหลอกไม่ให้ผีมาเอานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าของหัวใจนะครับบางทีการทำงานของหัวใจเนี่ยมันมีเรื่องของสารเคมีเช่นพวกโซเดียมนะครับเป็นการปั๊มซึ่งบางทีถ้าหัวใจทำงานผิดปกติปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างนะครับนะบางทีเจนมาเป็นเพราะอะไรอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเชื่อกันว่ากินพอกินข้าวเหนียวมากไปแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีหลักฐานตรงนั้นแล้วก็คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรมาคุยกันเยอะอีกหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพมีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบ
2: ประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาตุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตา
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังรอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า
4: ดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอรดาสุคนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณ
6: ผมชื่อเก่งครับ
7: ดิฉัน
6: จนอยากจะใกล้

ก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะเช่นเดียวกันได้นำมาปรับปรุงทำขึ้นแล้วก็ให้ชื่อว่าสมารังเป็นชื่อเมืองในประเทศอินโดนีเซียเพลงนี้นิยมใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงมูลนิธิดุริยางค์ไทยแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้เมื่อวันที่30มกราคมพ.ศ. 2540

นี้เราก็จะมาฟังเพลงกระหลัดรายาออกบูกันตุโมท่านผู้ฟังลองฟังดูมีความไพเราะเป็นเพลงไทยสำเนียงชวาและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณไผ่วงกิติไกรวันทุกวันจันทร์16:30 น.
1: มีหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

0: ก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
1: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
3: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
2: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
3: ในวันที่ฉัน
2: ทุกวันจันทร
4: ์มีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเราพบกันอีกครั้งแล้วในรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม 3:00 นเช่นเคยทุกสัปดาห์หลังจากผู้จัดเนี่ยพาเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องเทศมหาชาติซะนี่เพื่อจะตอบข้อสงสัยของผู้ที่เพิ่งเคยไปฟังเทศมหาชาติครั้งแรกในชีวิตนะคะตอบจนเธอพอจะเข้าใจดีแล้วสัปดาห์นี้ก็เลยหวนกลับมาเล่าต่อเรื่องไตรนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังที่ฟังมาจะจำได้หรือเปล่านะพอคุณแผนขึ้นไปเรือนขุนช้างเท่านั้นน่ะก็เห็นม่านบนเรือนขุนช้างก็ตกตะลึงจังงังเพราะเป็นม่านที่แน่นอนว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันที่26มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่จำได้ไหมคะแล้วผู้จัดเนี่ยอาจารย์กนิกาก็พยายามเล่าเชื่อมโยงไปถึงสุนทรภู่ว่าเอ๊นะท่านจะนำเรื่องราวของไตรภูมิมาแต่งในบรรณคดีถ่ายบ้างไหมเนาะก็เลยจับได้ว่าค้นได้ว่าท่านก็แต่งเรื่องนี้ไปเพราะพริ้งในนิราชอีเหนาเนี่ยนะคะก็ต้องรำพึงรำพันควรหานางอันเป็นที่รักตามกันแล้วสุนทรภู่ท่านก็เปรียบเทียบว่าหรือเทวันชั้นฟ้ามาพาน้องน้องน้อยลอยถึงชั้นตรึงไตรสหัสนัยจะช่วยรับประคับประคองหรือไปไกลลาดบริเวณเมรุมาตรราชสิงห์ขอนหรือจะออกนอกเนมินอิสินธรเที่ยวลอยร่อนรอบฟ้านภาลัยริ้นกายหายไปเช่นนี้เพราะในบทที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านเมรุมาตรนะคะมีคำว่าเนมินอิสินธรนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังคะท่านกวีเอกสุนทรภู่เนี่ยท่านมีความรู้ในเรื่องไตรภูมิเป็นอย่างมากอย่างดีมากเลยนะคะแล้วท่านก็นำเอาบรรยากาศหรือภาพก็จะเล่าเรื่องไตรภูมิต่อนะคะแต่เวลาคิดดูอีกทีเนี่ยโอ้เรื่องไตรภูมิมันเรื่องยาวมากเลยนะฮะมีตั้งแต่แดนนรกนะแดนสวรรค์แดนมนุษย์อะไรต่างๆนะก็ไปดูเข้าพรรษาเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรเช่นท่านผู้ฟังหลายท่านก็เช่นกันใช่ไหมคะวันอาสาฬหบูชาก็ได้ไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะแล้วเชื่อเถอะแทบจะทุกท่านก็จะอธิษฐานว่าชาติหน้าชั้นใดก็ให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะรู้สึกพุทธศาสนิกชนหรือคนศิษย์เนี่ยนะเราก็จะรู้จักกันในนามดุสิตมหาปราสาทนะคะแต่นี้นะคะมันมีกี่ชั้นกันแน่ค่ะท่านฟังคะชั้นที่หนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยต่ำสุดนะคะชิกหรือจาตุมหาราชิกาชั้นต่ำ

สุดเนี่ยนะใครอยู่บ้านที่เนี่ยท่านผู้ฟังคะไปค้นคว้ามาหมดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ในเวลาอันสั้นเนี่ยก็คงจะเล่าให้ฟังไม่หมดนะคะคือสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงเทวโลกมโหฬารนะคะเป็นที่อยู่สำราญสวรรค์ชั้นดุสิตที่เรารู้จักกันในนามดุสิตมหาปราสาทนะคะอะไรต่างๆนะคะเรายังมีโรงแรมอีกนะชื่อดุสิตธานีเดี๋ยวนี้กลายเป็นศูนย์การค้าใหญ่โตเขาก็ชื่อดุสิต5ล่ะชั้นที่5คือนิมมานรดีค่ะท่านฟังค่ะนะคะแล้วก็มีอันนี้ใครจันว่าอะไรปรวัสวัตติมี6ชั้นแล้วบางคนบอกเอ๊ะเคยได้ยินมาว่ามี7ชั้นไม่ใช่หรือว่าสุขติภูมิสุขตินะคะเวลาเราพูดถึงสุขติภูมิเนี่ยจะเป็นแดนไหนก็เป็นแดนที่มีสุขก็แล้วกันนะคะตอนนี้สุขติภูมิหรือว่าบาบายภูมิเนี่ยนะคะก็ถือว่ารวมทั้งหมดอะเป็นการว่าแม้แต่รถที่นั่งเนี่ยข้างบนชั้นดาวดึงเนี่ยใหญ่มหึมาขนาดไหนนะคะจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์แดนนะพื้นแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุนนาทีตีฟองนองระลอกคลื่นกระชอกกระชอนชนข้นขุ่นเขาพระสุเมนเอ็นเอียงอ่อนละมุนคลาดเคลื่อนจะตรงมานะคะวันคดีทุกเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นนำความเชื่อที่มีอยู่ในใจโผล่มาอ้างอิงเสมอนะคะแต่บทเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่2บทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นยังไงนะคะอ่านเนี่ยก็ต้องจบไปเลยนะคะเพราะว่ายาวมากแต่ขออนุญาตอ่านช้าๆนะคะว่าในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพลูกเนี่ยก็บอกไว้เลยนะคะว่าแต่ชั้นฟ้าอันชื่อว่าจาตุมหาราชบรรพตอันปรากฏเป็นเมืองพระอินทร์ผู้เป็นพระยาแก่เทพยดาทั้งหลายในยอดเขาพระสุเนรุราชนั้นเป็นเมืองคารนาไว้ได้8ล้านวาอุ้ยใหญ่ไหมคะใหญ่จะนึกไม่ออกละว่าจะกว้างใหญ่สักแค่ไหนล้อมรอบมีประตูรอบนั้น1,001นะคะค่อยๆตามนะคะเยอะมากเลยและมียอดปราสาทอันมุงเหนือประตูนั้นทุกประตูเทียนย่อมทองและประดับด้วยสูงได้250,000วาและเมื่อหับเผยประตูนั้นได้ยินเสียงสรรพไพเราะถูกเนื้อพึงใจนักหนาและเทพยดาทั้งหลายอยู่ในนครดาวดึงนั้นย่อมได้ยินเสียงช้างแก้วที่ในท่ามกลางนครไตรตรึงนั้นมีภัยชยนปราสาทโดยสูงได้256ล้านวานึกไม่ออกแล้วนะคะว่าจะสูงใหญ่ไพศาลสักแค่ไหน2ล้าน4แสนวาเทียนย่อมสัตตพิษเทียนคือประดับนะคะสัตตพิษรัตนะรุ่งเรืองงามพ้นประมาณถวายแก่พระอินทร์ผู้เป็นเจ้าภัยชยนประสาทนั้นแหละพูดต่อไปนิดหนึ่งว่าอิทธิพลของไตรภูมิ

0: เวทคาถานั้นมีมากเนี่ยนอกจากจะนำเรื่องไปอ้างถึงในบรรดาวรรณคดีต่างๆแล้วนะคะจิตกรนะและผู้สาธารณชนเนี่ยยังนำภาพที่เกิดจากจินตนาการเนี่ยไปวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังทุกแทบจะทุกวัดเลยนะคะใช้ดาวดึงเทวโลกมโหฬารเป็นที่อยู่สำราญหรือไถหันเนี่ยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ไม่ทันซะแล้วนำบทดาวดึงเทวโลกมโหฬารเป็นที่อยู่สำราญหรือไถหันของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนิชลานุวัติวงศ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สำหรับในวันนี้ค่ะก็จะมาเล่าเรื่องของโรงเรียนนะคะน่ารักให้ฟังสักโรงเรียนหนึ่งนะคะก็ตัวดิฉันเองก็ทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเอาให้การทำที่ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นฐานของการเรียนรู้นะคะถ้าท่านจำได้เมื่อสักเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียกว่ามีความยากจนเป็นพิเศษเลยค่ะก็เลยเข้าอยู่ในโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะโรงเรียนเองก็ยังอยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกันต่างๆแล้วนะคะยังได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะจากสำนักงานกปรได้รับความพระราชทานความช่วยเหลือนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10เนี่ย64แล้วนะคะก็มีการสอนหลากหลายมากมายเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารกลางวันค่ะวันนี้ก็จะมานั่งคุยกันในเรื่องของอาหารกลางวันบอกได้นะว่าตัวเองมีความยากจนขนาดไหนการให้งบประมาณของอาหารกลางวันก็ต่างกันนะคะมีตั้งแต่22บาท24บาท27บาทแล้วก็36บาทนะคะ30เกิน40คนก็จะได้36บาทอย่างโรงเรียนเนี้ยก็มีเด็กอยู่16คนนะคะก็ได้วันละ500กว่าบาทนะคะทีนี้เราจะทำอย่างไรทั้งหลายแต่ว่าให้ชุมชนมามีส่วนร่วมด้วยจะทำยังไงนะคะโรงเรียนนี้ก็มีความน่ารักค่ะตรงที่ว่าก็ได้ความช่วยเหลือนะคะจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคล้จากเชียงใหม่นะคะมาสอนให้เด็กๆปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงปลาก็ว่ากันไปนะคะแต่ผักที่ปลูกเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยก็ไม่ได้บรรจุอยู่ในนะคะเด็กเขาก็อาจจะปลูกไม่ได้แต่เขาก็จะเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อมาได้ก็จริงแต่มันก็น่าจะไม่เพียงพอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรดีนะคะโรงเรียนกับศูนย์ศึกษาเองเนี่ยก็เลยทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์ของการเรียนรู้นะคะชุมชนชาวบ้านผู้ปกครองเนี่ยก็มาเรียนรู้เนี่ยค่ะก็คงจะปลูกผักไม่ได้แบบมากมายจะมาปลูกกระหล่ำปลูกผักใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะคะทีนี้ทำอย่างไรดีจะให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะก็เลยมีแนวคิดที่ว่างั้นให้ผู้ปกครองนะคะชุมชนรอบๆเนี่ยมาเรียนรู้กับเด็กๆด้วยนะคะมาเรียนรู้กับศูนย์ศึกษาที่มาปลูกมาสอนการปลูกการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยและผู้ปกครองเองนี่แหละค่ะก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำที่บ้านจากที่บ้านแล้วก็ส่งกลับมาที่โรงเรียนเลยแต่ปัญหาหนึ่งก็คือแล้วเขาจะเอาไปขายอย่างไรเพราะว่าโรงเรียนหรือว่าสถานที่จะไปขายใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้มากก็พื้นที่ที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมารวมตัวกันได้นะคะผู้ปกครองเมื่อเขาปลูกผักต่างๆเขามีรายได้เขามีเวลามากขึ้นที่เขาจะมาดูแลบุตรหลานด้วยค่ะอย่างที่บอกแต่ต้นเรามีเด็ก16คนมีครู3คนสอนทุกวิชาก็จริงนะคะแต่คุณครูเหล่านี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบค่ะไม่ใช่แค่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าผักเลี้ยงไก่ได้ในโรงเรียนแต่จริงๆแล้วการขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองเนี่ยนำสิ่งตัวเองมีเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันเป็นความช่วยเหลือที่จะเข้ามาช่วยเด็กๆได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากค่ะของชุมชนที่นี่นะคะที่ฉันได้ไปเจอมันผลรวมและมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆซึ่งไม่ใช่แค่การเรียนรู้เนื้อหาหนังสือแต่การทำให้เด็กมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีเนี่ยก็เป็นบทบาทหนึ่งที่สังคมจะต้องช่วยเหลือเด็กที่จะสามารถช่วยเด็กๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการจัดการศึกษาลูกเรียนอยู่ที่บ้านแต่ปัจจุบันนะคะบ้านกับโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แยกจากขาดจากกันแต่บ้านกับโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยสามารถจะมาอยู่รวมกันแล้วก็พัฒนาเด็กร่วมกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็อยากจะให้ท่านลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าการที่เราให้บุคคลภายนอกนะคะเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมันดีหรือเปล่า

0: หรือมันอย่างไรนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าการศึกษาว่าถ้าเกิดว่าให้คนอื่นนะคะหรือว่าชุมชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้การศึกษาของเด็กๆเนี่ยมันดี
1: ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกัน
2: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คน
3: ไข้คำถามที่นักเรียนอะเริ่มสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องเอามะขามเปียกไปผสมกับห้อมอะไรเงี้ยต้องเป็นปูนน้ำด่างต้องมีน้ำด่างนะมันเป็นปฏิกิริยาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราอาจจะมีบางอย่างที่เราอะมันเนื้อหามันเลยมาแล้วเราก็ตอบนักเรียนศาสตร์ในด้านนั้นๆเข้ามาเสริมความรู้นักเรียนก็จะอาจจะทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขาเข้มแข็งมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือ
4: สมัยนี้เด็กอาจจะเราอาจจะสามารถฝึกทักษะของการเสิร์ชหาข้อมูลหรือเปล่าในการที่ให้เขาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้แต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญของคนเป็นครูเหมือนกัน
3: ใช่
4: คือว่าแบบเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างใช่วันนี้ครีมจะมาพูดถึง3ฐานก่อน
3: 3ฐานแรกเพราะว่าเก็บข้อมูลไป3ฐาน
4: ค่ะเราจะมาเล่ากันถึง3ฐานก่อนนะคะก็แล้วฐานที่2ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ย
3: ความเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนนักเรียนค่ะอย่างที่บอกค่ะนักเรียนเขาก็จะยึดโยงเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรใช่ไหมคะครอบครัวเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองติดต่อไปที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อที่เราจะได้ให้นักเรียนเนี่ยเห็นถึงอาชีพอื่นๆในด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมพระอาทิตย์วาดรูปจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยค่ะวาดรูปจากแสงพระอาทิตย์การขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
4: อยากทราบว่าเมื่อกี้เรารู้สึกแล้วว่าเด็กรู้สึกแบบว่าอยากจะสนใจมีคำถามเกิดคำถามได้เรียนรู้จากการสังเกตนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจากที่การที่เราทำทั้งฐานหนึ่งฐานสองเรารู้สึกว่า
3: ปลายทางด้วยก็คือว่าทุกที่อะค่ะมันสามารถเป็นที่เรียนรู้ได้เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่นั่นแหละนะคะแล้วก็ทีนี้สิ่งที่ครีมอยากแบบกลับมาเลยก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าเราอะค่ะอยากให้นักเรียนก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเรียนแล้วเขาก็เห็นว่าอาชีพปกติแล้วเราเรียนแล้วก็อยากจะสร้างรายได้ในอนาคต
4: เมื่อกี้คุณพูดว่าคุณส่งเสริมเกษตรกรรม
3: เกษตรกรรมใช่ค่ะก็คือว่าครีมอะไปรับความรู้แล้วกลับมาพัฒนาพื้นที่ของเขาให้มันสามารถเลี้ยงชีพได้อันเนี้ยก็คือเป้าประสงค์อ
4: าจจะบอกว่าจริงๆแล้วปลาแบ่งปันประโยชน์กับชุมชนของตัวเองได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะตามชนบทหรือที่ต้องอาศัยวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่เฉพาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้คนที่อยู่ท้องถิ่นนั้นจริงๆแล้วรักบ้านเกิดจริงๆกลับมาพัฒนาได้ก็แล้วยังมีประเด็นอื่นไหมคะก่อนที่เราจะเดี๋ยวเราอาจจะพักเก็บฐาน

0: เดียวกันค่ะอันนี้การเป็นตัวตนของนักเรียนอาจจะเกิดจากคุณครูอย่างเราด้วยหรือปาดชุมชนด้วยหรือจากเพื่อนๆด้วยกันเองด้วยที่เขาอ่ะใช้ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ด้วยกันตั้งคำถามด้วยกันผ่านประสบการณ์นั้น
1: รู้แต่คุณต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วในการพัฒนาคนคนหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแล้วเราต้องการความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายนะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้ในลักษณะเนี้ยมันจะต้องไปการความร่วมมือจากคนในชุมชนด้วยนะคะที่จะมาให้ความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะของด้านชุมชนคุณครูแล้วก็นักเรียนจะต้องมาประสานกันอย่างกลมกลืนซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะแล้วคุณต้องการจะบอกด้วยว่าอัตลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันแล้วนอกเหนือไปจากประเด็นนี้นะคะมีประเด็นที่ได้ข่าวเหมือนเราเคยคุยกันหลังไมค์ว่า
0: ของนักเรียนดังนั้นการที่เราจะไปวัดตัวชีวัดของนักเรียนนะคะวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ
1: ค่ะ
0: เราอาจจะวัดได้จากตัวของเขาเลยก็ได้เราอาจจะไม่ได้วัดผ่านการสอบหรือเนื้อหาขนาดนั้นแต่ว่าเราดูว่าเขาแสดงออกอะไรแล้วมันตรงกับตัวชีวัดอะไรบ้างที่เรามีอันนี้อาจจะกลายเป็นอีกแนวทางนึงในการวัดรายบุคคลที่มันจะทำให้นักเรียนเขาจะไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อนไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่เขาอ่ะจะแข่งกับการพัฒนาตนเองไงคะว่าเราไปถึงตรงนี้
1: เป้าหมายอะไรบางอย่างของการที่เราอยากจะให้เด็กไปถึงแต่ในขณะเดียวกันคุณบอกว่าจากการทำงานวิจัยเนี้ยค้นพบว่าเด็กอาสาสนะคะที่มันเฉพาะตัวแล้วก็มันไม่ต้องไปเทียบกับใครครูชอบจุดนี้มากว่ามันสามารถพัฒนาไปในทิศทางนี้ได้ด้วยอันนี้คือเราโปรยไอเดียไปมันทางนี้มันอยู่ภายใต้ความคิดว่ายังไงหรอคะทำไมถึงต้องการที่จะวัดบุคคลในแบบของเขา
0: พ่อเป็นคนที่เป็นบล็อกเดียวกันการที่เรามีการวัดแบบเนี้ยจะทำให้ทุกคนเขาแบบว่าเขาจะเรียกว่าอะไรเดียวค่ะเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแสดงออกหรือส่งผ่านแล้วก็สร้างสิ่งดีๆในอนาคตต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ชอบค่ะคือเป็นตัวของตัวเองจริงๆคือพัฒนาว่าคุณรู้สึกว่าคุณประทับใจอะไรที่เราในสถานการณ์อะไรบ้างอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแชร์เป็นจุดเล็กๆหรือใหญ่ก็ได้นะคะที่เราประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้ในการทำวิจัยในเรื่องอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของชุมชน
0: ค่ะก็คิมก็ที่ประทับใจก็คือเราเห็นนักเรียนนะคะเขาได้มีพื้นที่ในการที่เขาแฮปปี้ในกับการเรียนอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจก็คือเขาเริ่มสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนพอเราหนักคิดว่าเขาสามารถสร้างอะไรให้กับชุมชนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจเช่นเดียวกัน
1: อ๋อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานจุดสำคัญเลยว่าถ้าพอวิธีนี้มันทำให้เด็กสนใจทำให้พอเด็กตั้งเขาต้องหมดเวลาลงแล้วเสียดายมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครีมหรือว่าสาธิรัตน์สะสมนะคะนิสิตปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00
3: นร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวเหนื่อยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะ
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
5: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
6: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังไรแค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้ง

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้ในปีพุทธศักราชขับร้องเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่องส้มตำเปิดติดต่อกันนะคะนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจที่เธอไม่รู้ขับร้องโดยคุณเสถียรทำมือค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและขับร้องเองไปรับฟังกันเลยค่ะ

เพราะๆดีๆที่มีความหมายส่งกำลังใจให้กันและกันนี่คือเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะบทผ่านเพลงนี้เองไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาที่จะเป็นเพลงขับร้องแก้กันถึงอย่างไรเสียนะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็ยังอยากจะเปิดติดต่อกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ดีนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้หญิงในฝันขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจค่ะครูพิรัตน์ครูวิเชียนคำเจริญหรือครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ชื่อว่าหนุ่มตำลาวสาวตำไทยขับร้องโดยคุณโจนาสแอนเดอร์สันนะคะร้องคู่กับคุณคริสตี้พลหิมพานต์ร้องคู่กับคุณยุ้ยญาติเยอะไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะคุณโจนาธแอนเดอร์สันนะคะเป็นชาวสวีเดนค่ะมาเติบโตที่เมืองไทยเรียนรู้ภาษาไทยซาบซึ้งและชื่นชอบในความเป็นไทยเป็นอย่างมากและยังหลงรักเพลงไทยอีกด้วยโดยเฉพาะแนวเพลงลูกทุ่งนะคะจนกระทั่งได้เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและได้ออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่งอีกด้วยนะคะอัลบั้มแรกออกเมื่อปีพุทธศักราช2543ค่ะชื่ออัลบั้มคือผมชื่อโจนาธแอนเดอร์สันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังสำหรับคุณคริสตี้กิฟสันนะคะเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะมีเชื้อสายอังกฤษนะคะครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยเราเมื่อเธออายุ6ขวบนะคะและมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่งหมอลำของชาวไทยเรานะคะและเธอได้แจ้งเกิดกับวงดนตรีของคุณโจนาธแอนเดอร์สันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังมีบทเพลงขับร้องคู่กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปฟังกันกับ2บทเพลงนี้นะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ามนรักดอกคำใต้ขับร้องด้วยคุณไพรวันลูกเพชรนะคะร้องคู่กับคุณสิริจันทร์อิสลางกูลณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังและมีอีกบทเพลงที่มีชื่อว่าขันหมากมาช้าไปแล้วขับร้องด้วยคุณชัยชนะบุญโชคนะคะร้องคู่กับคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรไปรับฟังกันเลยค่ะ

Radio Plus แล้วนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงมนรักดอกคำใต้นั้นนะคะต้นฉบับของบทเพลงเป็นบทเพลงแนวลูกกรุงค่ะท่านผู้ฟังซึ่งขับร้องโดยคุณชลินนันทนาครร้องคู่กับคุณลินจงบุญนริกนั่นเองนะคะท่านผู้การยกสินสอดทองมั่นขันหมากไปสู่ขอหรือไปมั่นหมายสาวนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวของพ่อตาแม่ยายอีกด้วยซึ่งนับเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวบทเพลงของครูเพลงถือว่าขับร้องโดยคุณศรีสะอางตรีเนตรค่ะครูพยงมกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ร้องแก้กันนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่ารักพ่อยิ่งกว่าพี่ให้คุณศรีสะอางตรีเนตรเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่มีชื่อว่ารักพี่จงหนีพ่อขับร้องโดยคุณยงยุทธเชี่ยวชาญค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็น

ท่านผู้ฟังคะทั้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นก็จะมีบทจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะไปฟังต่อนะคะกับ2บทเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขันหมากมาเกอร์ขับร้องโดยคุณศรีสะอางตรีเนตรค่ะครูเปลมาลานนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลง

0: แบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังขลักษณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงต่างๆเหล่านี้ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องราวต่างๆเพื่อนำมาบอกกล่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: รักเธอจริงยิ่งกว่าใคร

องมีรักใหม่ที่อยากไร้ไก่นาน้องใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่าพ่อตาคงไม่ไล่ยิง

0: บ่าย2ถึง4โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลา
2: ออกกำลังกายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนแนะนำให้ลุกขึ้นเดินหลังมื้ออาหารเช่นกันใช่ไหมครับและแบบไหนที่ถูกต้องความจริงแล้วนะครับการเดินเบาๆหลังมื้ออาหารประมาณสัก 10-15 นาทีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อเรารับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตนะครับร่างกายก็จะย่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลโตเดินช้าๆหลังมื้ออาหารเนี่ยกล้ามเนื้อจะเริ่มใช้น้ำตาลเป็นพลังงานทันทีทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นไม่มากได้ทันทีครับแต่ควรหลีกเลี่ยงการวิ่งการกระโดดหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆเพราะว่าอาจจะทำให้รู้สึกจุกเสียดได้สำหรับท่านที่ทำงานออฟฟิศอยู่นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยลองชวนเพื่อนร่วมงานสมผลลัพธ์ที่ดีนะครับจากการดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวด้วยดังนั้นในวันนี้นะครับก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไปบางครั้งเพียงลุกขึ้นเดินหลังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.
3: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยห้ายคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกทมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิ
4: ภพเลยไอ้ยิ่งหนักใหญ
5: ่ไม่รู้รู้ผมพูดเกินคงอ่านแล้วคงอ่านแล้วแต่ตอนที่เซ็นไม่ได้อ่านแน่นอน
4: เป็นไปได้อาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยเผลอๆไม่ได้อ่านหรอกถ้ามันไม่มีเวลาละหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเองหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดไปนะคร
5: ับ ไหนๆคุณทรัมป์นะคุณทรัมป์ไปประชุมที่แคมป์เดวิดประชุมวันคอรมอลแคมป์เดวิดมันสำคัญยังไงอาจารย์ทำไมมันต้องเป็นข่าวเลย
4: ก็มาเอาบริเวณเนี้ยนะครับในปี1942เนี่ยเพื่อที่จะให้พนับดีว่าโอ้โหเหมือนกับแชงกีร่าเลยนะไว้คล้ายที่หิมาลายันที
5: ่
4: จินตนาการนะว่าเปล่าตอนนั้นเป็นนั้นจริงๆเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะไอ้เรื่องถูกวิจารณ์เหมือนกันนะก็เรื่องที่มาของคำว่าแคมป์เดวิสเนี่ยใช่ไหมครับแต่นี่ที่อาจารย์พูดนะแล้วมันแคมป์เดวิสเนี่ยอย่างทรัมป์ก็ตามปกติก็จะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวนะ

0: ก็ครั้งนี้ทัพทำไมให้ไปทำข่าวอาจารย์คงเดาได้นะก็เพราะว่าจะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพูดสรรเสริญตัวเอง
1: เคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วที่ไวท์เฮาส์ก็เคยทำมาแล้ว
0: ก็ทำก็แหมทำวางฟอร์มอย่างรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
1: นั่นแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอาจารย์รัฐมนตรีกลาโหมเพราะไม่มีแล้ว
0: เป็นคนเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนอย่างอดีตนะรัฐมนตรีกระทรวงสงครามใช่เนี่ยแล้วบอกโอ้โหเนี่ยทำเนี่ยชมทหารอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอ้เหลือเชื่อแล้วก็ไอ้รัฐมนตรีคลังเบสเซนต์บอกโอ้โหเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาตอนเนี้ยเป็นที่อิจฉาที่มาของการประชุมที่แคมป์เดวิดที่ทำไมทำเปิดโอกาสให้คุณสุขาไปทำ
1: การเปิด
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อะไรอยู่ในสมองแกตอนเนี้ยเพราะว่าที่เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองที่ผู้สื่อข่าวถามพอพูดถึงเรื่องผู้อพยพอะไรต่างเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะถ้าพรรคเดโมแครตชนะนะไอ้พรรคนี่มันจะเปิดพรมแดนใช่ไหมฮะให้ผู้อพยพเข้ามาเหมือนแต่ก่อนใช่ไหม
1: ทรัมป์อยู่ภายใต้ความกดดันขนาดไหนที่จะต้องให้สงครามอิหร่านมันจบ
0: ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยพูดกันมาแล้วอ่ะใช่ไหมทั้มเนี่ยมีแรงกดดันทางการเมืองเปรียบเทียบกับของอิหร่านนะที่อยากจะจบก็ทั
1: ้มไอ้ถูก
0: ไหมก็อิหร่านเหมือนกับเราก็ต้องดูข่าวในสหรัฐอเมริกาว่าทั้มเนี่ยจะดูกดดันอย่างไรเพราะว่าโพสต์ล่าสุดเนี่ยโอ้โหนะถ้าเป็นโพสต์ตามนั้นจริงอ่ะแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยทั้มก็ต้องกังวลแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้มากสูงเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าได้สภาสูงด้วยเนี่ยทําก็อาจจะโดนดําเนินคดี impeachment อีกรอบที่3แล้วมั้ง
1: ถ้ารู้ตรงนั้นเป็นแบ็คกราวด์แล้วเนี่ย
0: เ
1: ขาต้องทำอะไรใน3เดือนนี้จังครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะไอ้มานะทําคุยใหญ่ว่าโหนี่วันเดียวเนี่ยไอ้น้ํามันลดลงเยอะเลยนะแต่พอตอนนี้เพิ่มขึ้นมาคือสรุปแล้วเนี่ยนะตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยที่เขาประเมินดูเนี่ยนะครับสูงขึ้น 20% โดยเฉลี่ยที่เราเคยพูดไปแล้วอ่ะบอกโอ้เนี่ยผมจะได้ไม่ถูกกล่าวหาถูกวิจารณ์เรื่องว่าเป็นรัฐดีที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐดีไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญว่าในปีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะประมาณหลังจากนั้นก็เอ้ยโทษทีก
1: ่
0: อนสงครามโลกที่สอง
1: ก่อน
0: ความโลกเฮอร์เบิร์ตทูเวอร์เนี่ยใช่ไหมฮะเฮอร์เบิร์ตทูเวอร์ครับก
1: ็ตอนนี้มันลามไปในทะเลแดงแล้วมันจะไปถึงคลองสุเอซผมไม่รู้วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอิหร่าน
0: อียิปต์
1: แผนการยังไงในตรงนั้น
0: อียิปต์จะตอบโต้อะไรตอบ
1: เลยอ่ะใช่
0: ไหม
1: ไม่ใช่
0: แล
1: ้วโลกอยู่เลย
0: ที่สำคัญอันนึงนะอิหร่านก็โจมตี
1: คนเนี่ย
0: ก็แน่นอนแหละคือบอกว่าจะช่วยเบรกบ้างเดี๋ยวมาแย่งงานกันเองใช่ไหมก็แห่กันไปไงใช่ไหมแต่งานก็ตามที่
1: คุณทำได้ทีขยบเลยคุณทำขยบสเปนอยู่แล้วเรื่อยๆอันนี้ขยบเลยโอ้โหเป็นการจัดการ
0: หนึ่งก็จำใจต้องเขาส่งผักดันกับอีกส่วนหนึ่งก็มาแล้วมันหางานไม่ได้มันอย่างที่คิดน่ะใช่ไหมบางคนนะที่เนี่ยคนก็อยู่กันแค่ 80,000 กว่าคน 90,000 กว่าคนนะแล้วจะเอางานที่ไหนมาให้ดึงดูดของสเปนหรือของนั้นได้นะพูดเป็นนางพยาบาลเนี่ยอาจารย์พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาฝรั่งเศสทั้งภาษาสเปนนะบอกว่าเธอมาแล้วยังไงเธอไม่กลับแล้วละขออยู่ที่เนี่ยแต่ไอ้บุคคลแบบพวกนี้นะคนเจ้าของประเทศเนี่ยก็

0: ไม่ค่อยรังเกียจเท่าไหร่นะอาจารย
1: ์
0: ยังมีคน
1: เนี่ยได้หมดคือทั้งหมดไม่ได้เป็น EU ทั้งหมดนะแต่เป็นของประเทศที่ EU ที่ลงนามกันในเชงเก้น20กว่าประเทศเนี่ยแต่ใน EU เองก็แปลว่าประเทศเชงเก้นทั้งหลายเนี่ยเขาก็เข้าออกกันเองโดยไม่ต้องตรวจโดยไม่ตรวจวีซ่าหนังสือหนังสืออะไร
0: เดินทาง
1: ใช่ไหมถ้าไม่มีใครมาตรวจอะไรเราบนรถไฟเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองอิตาลีก็ออกมาประกาศว่าความตกลงเชนเก้นที่ให้คนสเปนเข้ามาอิตาลีพิจารณาดีใหม่ได้ไหมมันต้องมีมาตรการในการควบคุมตรงนี้ให้ดีกว่านี้แล้วหรือเปล่า
0: ใช่ไม่ต้องควบ
1: ไปอิตาลีได้ก็ต้องข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปอ่ะ
0: แต่อิตาลีเขาก็เคยมีปัญหาเนี่ยอาจารย์ไอ้ผู้อพยพเนี่ย
1: เขามีจังเยอะอยู่แล้วเพราะว่า
0: อีก
1: ด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งของก็คือผู้ที่อพยพเข้าอิตาลีแล้วก็ผู้ที่มาจากมิดเดิลอีสต์เองตะวันออกกลางเองที่ไปถึงแอฟริกาตอนเหนือได้เนี่ยก็เข้าไปอิตาลีเหมือนกันอิตาลีครับรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ของท่านจอร์เจเมโลนี่เนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่พยายามไม่รับแน่นอนอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้แต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องดูแลประชาชนของตัวเองนะครับให้เขาสามารถมีชีวิตที่อยู่ในประเทศตัวเองได้
1: แต่เขาไม่มีเขาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำใจจะทำไง
0: ก็นี่ไงไอ้ประเทศที่พัฒนาแล้วไงที่จะพัฒนาประเทศต้นทางอย่างไรประเทศต้นทางที่คนอพยพมาใช่ไหมตัวเองจะได้สังคมที่เจรจาตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับอันนี้เป็นสมัยที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยนะมอบหมายให้รองประธานาธิบดีแฮร์รี่เพื่อที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ลงขันกันหารเอ้ยนี่เราก็มีปัญหาร่วมกันนะเนี่ยรับผู้ยบเนี่ยเพราะนั้นช่วยกันนะแล้วก็ไปเจรจากับประเทศที่คนเขาอพยพออกมาเนี่ยใช่ไหมแต่อย่างว่าไอ้ประเทศเหล่านี้ก็ไอ้อยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันน่ะใช่ไหมครับต้องมีความสำนึกร่วมกันน่ะทั้งของไอ้ประเทศที่ส่งคนออก
1: นะมันมีประมาณหลายสิบประเทศมากเลยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ในทุก
0: คมอ่ะตอนนั้นก็ไปเอาประโยชน์ทรัพยากรอะไรต่างๆเราไปช่วยเขาพัฒนามากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าใช่ไหม
1: อันนี้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผมไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเกี่ยวจนได้อาจารย์เราพูดไม่ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวหมดได้นะแฟนบอลเยอะที่จะ
1: เจียนี
0: ่
1: ปาติโน่เนี่ย
0: มันเป็นให้เอกชนโอนไปให้เอกชนลงทุนมันเพราะอะไรอ่ะอาจารย์ที่เขาอธิบายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่จริง
0: มหาศาลเลยอาจารย
1: ์
0: แล้วทำไมเงินไปไหนอ่ะแล้วมันยังไง
1: ไม่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นการลงทุนของฟีฟ่าไงก็แต่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็จะได้เอาเงินกลับเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้ก็เป็นเอกชนที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นพี่เลย

0: และประกาศแล้วบอกว่ามีความไม่ไว้วางใจอินฟานติโนเป็นอย่างยิ่ง
1: เพราะว่ากลัวผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยนะแล้วก็มันดูภาพลักษณ์ของฟีฟ่าไม่ดีมันก็ดูกลายเป็นการค้ามากเกินไปใช่ไหมฮะก็พูดถึงนะ
0: ก็เป็นหรือว่าไปเยี่ยม
1: ไปเยี่ยมขออภัยฮะขออภัยแล้วก็เนี่ยพูดถึงไอ้ผลประโยชน์คนก็ออกมาเดินขบวนต่อต้านไอ้รัฐบาลไปด้วยเลยอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยฮะมันก็เป็นปัญหามากเลยที่คนแวดวงของท่านทำเนี่ยไปแสวงหาประโยชน์เนี่ยทำให้คนไม่ค่อยไว้ใจนะครับว่ามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังไม่ว่าในการเจรจา
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ค้ำชูและด็อกเตอร์สอน FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุด
4: นี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: หรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: เสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดี
6: ย้มแก้มใสเสียงใครกำล
5: ัง
6: ร้อง
5: กันเยอะๆนะคะ
7: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อม by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:00 น. 3
8: น.ประเด็นที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเอามาแล้วเนี่ยมันไม่แห้งเนี่ยก็จะทำให้เกิดราได้เกิดเชื้อโรคได้และแน่นอนยาดมเนี่ยเราใช้ในการสูดดมเนาะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของการที่เราเอามานะครับสารนัดบอกแล้วว่าปกติเราก็จะใช้ผ้ากรองผ้าที่ห่อหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ปกติผ้าที่เราเอามาหุ้มเนี่ย
9: มันก็ได้นะคะจะเป็นผ้าก๊อซหรือผ้าอะไรที่ทางท่านผู้ฟังมีค่ะสามารถสะดวกก็นำมาใช้ได้นะคะ
8: โอเคครับอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้องเป็นผ้าสะอาดเนาะและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องเป็นผ้าที่แห้งด้วยใช่ไหม
9: แฟนก็จะประมาณ 3-6 เดือนนะคะก็ที่จะแนะนำก็ไม่ควรจะเกินระยะเวลานี
8: ้ครับ
9: ก็เพื่อต้องการป้องกันการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคค่ะแล้วก็ตัวการแพร่กระจายของเชื้อราด้วยเนี่ย
8: สามเดือนและหกเดือนแล้วควรที่จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะควรระมัดระวังตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับอย่างไรก็ตามสังคมไทยเนี่ยครับมีการเปิดให้ผู้คนข้างนอกเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้หรือได้เข้ามาทำกิจกรรมอย่าง
9: เข้ามาค่ะทั้งในกลุ่มของนักเรียนแล้วก็ท่านที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่นะคะก็จะสอดแทรกไปในกิจกรรมที่เวลาท่านทั้งท่านเข้ามาในพื้นที่นี่ค่ะ

0: ไปเผยแพร่ในกิจอื่นเช่นกันในกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางให้ทางท่านที่ผู้สนใจค่ะ
1: ครับซึ่งมีทั้งพื้นที่ตอนนี้ก็คือมีทั้งที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีที่อำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับที่สระบุรีก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรีตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่อำเภอแก่งคอยนะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาต่อยอดหรือว่ามีการทำ
0: ชุดกิจกรรม

5เมกะเฮิรตซ์ยังคงมีสัญญาณเสียงที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะดีแล้วก็น่าจะส่งโหสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คึกคักเดือดมากประกาศเงื่อนไขการรับในรอบพอร์ตโฟลิโอกันคึกคักมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยฝั่งราชภัฏมหาวิทยาลัยในเครือของราชมงคลนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดข้อมูลกันทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเพื่อเราเห็นภาพโดยเฉพาะหลายๆคนตั้งคำถามกันเลยนะคะว่าที่ปีที่แล้วเราได้รู้จัก TCAS Polio แม่หลายคนก็ตั้งคำถามมาแน่มากี่โมงมาจริงหรอขอดูเวลาหน่อยของจริงประกาศแล้วนะคะมาจริงแน่นอนหลายมหาวิทยาลัยด้วยประกาศชัดเจนเลยว่าจุฬาเนี่ยยึดการรับในรูปแบบ TCAS Polio 100% เลยนะใช้คำว่า 100% เลยนั่นก็แปลว่า TCAS Polio จะกลายเป็นรับเอาด้วยเหมือนกันใช้ TCAS Polio นะคะหลายมอเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆดูการรวมมี7อย่างที่จำเป็นจะต้องมีนะคะเป็น7มิราเคิลเป็น7สิ่งมหัศจรรย์เลยไม่มีแล้วเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตของเราไม่มีคะแนนดูไม่มี value ดูไม่มีไม่เป็นแก้วเป็นแสงไปอย่างนั้นเถอะต้องพวยพุ่งออกมาแสงออกพอร์ตโอ้โหแสบตากรรมการเลยนั่นก็คือตัวตนที่อยู่ในหน้าพอร์ตโฟลิโอหน้าแรกแล้วพอมันเป็นทีจะตรงคาแรคเตอร์เรามากกว่าเพราะว่าเรามั่นใจว่าโอ้เรามีแต้มต่อหน้าเลยเราชัดมากกิจกรรมเราเด่นเราควรจะทำพอร์ตเล่มของเราเนี่ยสวยๆเลยแต่กลุ่มคนที่ไม่ถนัดในงานออกแบบเขาก็อาจจะมองได้ว่าโอ้ยโชคดีจังเลยฉันไม่ต้องออกแบบอะไรที่มันเครียดจนหนุนให้การคัดเลือกต่างออกไปค่ะเพราะจริงๆแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่า

นะคะเพราะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันเปิดรับกันตั้งแต่สิงหาคมดังนั้นเด็กม .6 อ่ะเปิดเทอมมาเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นรุ่นเทอม2ถูกไหมพอเทอม2เนี่ยถึงจะแบบอ๋อเข้าค่ายตุลาเปิดรับพอร์ตนู่นธันวาพฤศจิกากันยาเนี่ยว่างค่ะชิลค่ะไม่มีอะไรทําค่ะเรียนไปเรื่อยๆแล้วเทอม2ค่อยทำพอร์ตตอนนี้โลกเปลี่ยนกลายเป็นคุณต้องทําพอร์ตให้จบตั้งแต่เทอม1คุณเปิดเทอมพฤษภาคมเรียนไปแล้วทำยังไงทําคลิปสอนเลยค่ะอยากเข้าครูค่ะสอนออนไลน์ค่ะปล่อยไปในโลกออนไลน์ค่ะเขาจะดูทริคการสอนของคุณการสื่อสารถ้าคุณหมกเข้าใจยากให้มันเข้าใจยากขึ้นอย่างนั้นมันจะเป็นครูได้ยังไงก็ต้องทําเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเรื่องที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกคุณก็ทําคลิปเผยแพร่ออกไปยิ่งมี engagement สูงคุณก็แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าไปเลือกหมอที่คุณสนใจเลือกสาขาที่คุณสนใจแล้วค่อยเข้าไปดูเกณฑ์ TCAT Prio นั้นว่าเขาใช้เงื่อนไขอะไรในการรับนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับทุกคนละกันนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันค่ะในรายการ X รายการแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรับฟังรายการของเราสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะคะเราเจอกันวันอาทิตย์5 โมงครึ่งแบบนี้กับพี่นัทและน้องๆทุกคนที่จะมาอยู่วันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าวรัสเซียโดยมีการปิดประกาศไว้บริเวณร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ครับพวกเขาเลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเหตุใดคดีของ3พ่อแม่ลูกนั้นจึงไม่ได้รับการติดตามในลักษณะเดียวกันและมองว่าหากการสืบสวนคดีคนหายดำเนินการอย่างรวดเร็วอาจจะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหต
1: ุคนทั้งครอบครัวพี่สาวเราอ่ะตอนนั้นก็คือใจสลาย
0: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับพร้อมชี้แจงครับว่าภายหลังจากรับแจ้งบุคคลสูญหายตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกเบาะแสและพยานหลักฐานที่ได้รับครับ
2: คดีคนหายเนี่ยเรามีการดำเนินการอยู่แล้วข้อมูลกลางในการไปสืบสวนหาตัวบุคคลผู้สูญหายแล้วก็ศพนิรนามอันนี้เรามีการดำเนินการอยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สังคมตั้งคำถามว่ากลุ่มผู้ต้องหาอย่างในป๋องเนี่ยมีความใกล้ชิดกับตำรวจในพื้นที่หรือไม่หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือหรือเปล่านะครับประเด็นนี้ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีชี้แจงครับว่าจากการสอบถามและก็สืบสวนสอบสวนเกี่ยวข้องกับนายป๋องและกลุ่มผู้ต้องหาครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับยืนยันนะครับว่าถ้าพบว่ามี
3: ความร้ายแรงของเหตุฆาตกรรมอำพรางค่ะจุดกระแสการเรียกร้องให้ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม5ศพต้องได้รับโทษสูงสุดประหารชีวิตนะคะประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างค่ะสำหรับประเทศไทยจริงๆเคยบังคับใช้โทษประหารชีวิตครั้งล่าสุดเมื่อปี2561นะคะในมุมมองของนักวิการบังคับใช้โทษประหารชีวิต

0: ครั้งล่าสุดของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2561ก็บอกว่ายังนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า14ปีแล้วนอกจากนี้แม้ว่าผู้ต้องหาจะถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่ยังเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการที่ยังไม่ถูกลงโทษค่ะ
1: ยังนึกในใจอยู่เลยถ้าเกิดการขึ้นจริงๆถึงตัวเอง
0: ฝั่งครอบครัวของผู้ถูกประหารชีวิตเองก็ยังตั้งคำถามถึงกระบวนการพิสูจน์ความจริงในอดีตสะท้อนให้เห็นว่าบทลงโทษสุดท้ายแล้วก็อาจจะทิ้งร่องรอยความบอบช้ำเอาไว้ให้กับคนข้างหลังค่ะ
2: บุคคลที่อยู่ในหลายแวดวงด้วยกันครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรม
0: หาที่แท้จริงมาจากเหมืองแร่ที่อยู่ตรงข้ามชายแดนไทยอย่างน้อย7แห่งเช่นเหมืองทองคำที่เหมืองท่าเดือและเหมืองแมงกานิสที่เมืองโกซึ่งประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นหับในการผ่านแดนของแร่หายากและแร่ยุทธศาสตร์ค่ะเช่นแร่พลวงดีบุกและทั้งหมดและไทยต้องหยุดการเป็นทางผ่านในการขนแร่จากเมียนมาไปจีนพร้อมกับต้องสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับแร่จากเมียนมา
2: การทุจริตเกิดขึ้นสุดท้ายความเสียหายที่เกิดขึ้นคนโกงไม่ได้จ่ายครับแต่คนที่จ่ายก็คือรัฐเอาเงินจากไหนก็จากภาษีของประชาชนความเสียหายครั้งนั้นไม่รวมดอกเบี้ยนะครับ 9,600 ล้านบาทครับมีความเห็นมีข้อสังเกตตั้งคำถามกับโครงการของรัฐโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งโครงการนั้นเนี่ยใช้งบมากกว่า 23,000 ล้านบาทตอนนั้นเธอตั้งคำถามครับว่าทำไมชาวคลองด่านต้องมารับน้ำเสียทั้งจังหวัดเอามาบำบัดในพื้นที่จนไปยาโตตุลาการครับให้คอพอหรือกรมควบคุมมลพิษจะต้องจ่ายค่าเสียหายและดอกเบี้ยมากกว่า 9,600 ล้านบาทครับ
0: ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นป่าชายเลนปีก่อนภาคประชาชนไม่ออกมาคัดค้านระบบนิเวศป่าชายเลนคลองด่านก็จะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับส่วน
3: สิ่งแวดล้อมเราเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ควรสร้างในที่ที่มีปัญหาไม่ใช่เอาปัญหาจากที่นึงมาไว้
2: ตัวเธอครับในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากมล

0: และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับ
1: พอดีเสียภาษีแพงก็เลยหันเอามาปลูกปลูกกล้วยปลูกฝรั่ง
2: แล้วก็คือเราต้องไปแจ้งทางเกษตรว่าเราทำตรงนี้แล้ว
1: เราจะทำเอาต้นไม้มาปลูก
3: ศูนย์วิจัยธนาคารอัตราภาษีปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.3 กลายเป็นร้อยละ 0.7 เพราะฉะนั้นต้องจ่าย 700,000 บาทต่อปีค่ะ
0: ครับทีนี้กทม.เอาบ้างครับเป็นแนวคิดของกทม.นะครับที่จะปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินมูลค่า 50-125 ล้านบาทเดิมเก็บภาษีที่ร้อยละ 0.01 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 0.03 ครับถ้าเป็นที่ดินมูลค่า125ถึง150ล้านบาทจากเดิมอัตราครับ
3: ทีนี้มาดูที่ดินเกษตรกรรมประเภทนิติบุคคลกันบ้างนะคะที่ดินมูลค่า0ถึง75ล้านบาทจากเดิมอัตราร้อยละ 0.01 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 0.03 ค่ะที่ดินมูลค่า75ถึง100ล้านบาทจากร้อยละ 0.03 เพิ่มเป็นร้อยละ 0.05 ที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจากร้อยละ 0.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 0.12 โดยอัตราภาษีดังกล่าวนะคะผ่านการหารือระหว่างข้าราชการ
4: ซึ่งสภาก็มาดูอีกทีว่าท่านสภาทางสกท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่า
5: คาดว่าจะเร็วๆนี้ไหมครับทางข้าราชการ
4: ยังครับยังซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็น2เด้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทิศทางก่อนว่าราคาบําเพ็ญจะขึ้นไปขนาดไหนเพราะอันนั้นเนี่ยมันจะขึ้นทุกประเภทภาษีที่ดินและทั้ง4ประเภทการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว
3: ที่ดินว่างเปล่าในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยายืนต้นนานาชนิดค่ะบางส่วนติดป้ายประกาศขายหรือให้เช่านะคะเจ้าของที่ดินรายหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครยอมรับถ้ามีการปรับขึ้นอัตราภาษีระดกหรือที่ดินที่ยังไม่มีศักยภาพในการลงทุนเชิงพาณิชย์หรือที่เรียกกันว่าพวกที่ดินตาบอดนั่นแหละค่ะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจ
0: ครับแต่เป็นการพลิกจุดยืนที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านหลังเห็นชอบกรอบข้อตกลงยุติสงครามหลังได้ต่อสายคุยกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียครับโดยนั้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับที่จะยุติสงครามแล้วซึ่งครอบคลุมการโดยนับตั้งแต่ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนโจมตีจนถึงตอนนี
6: ้เราเคยคุยกันคือ3ใน7
7: ครับ
6: วุฒิสภาชุดนี้แต่งตั้งเข้าไปนั่นหมายความว่าการเกื้อหนุนทางการเมืองระบบอุปถัมภ์ที่เกื้อหนุนกันอยู่ระหว่างองค์กรต่างๆมันพอที่จะประคับประคองเลี้ยงดูรัฐบาลนี้ไปได้อีกยาวเลยทีเดียว
7: ครับสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลโดนปัญหารุมเร้าเยอะมากเลยโดยเฉพาะ
6: จริงๆต้องบอกว่าคนที่จะเคาะได้ใน3ดุลอำนาจตอนนี้ก
7: ็
6: คือศาลเลยทีเดียวที่ทุกอย่างจะ14ส.ส.แล้ว
7: ครับ
6: ถ้า44ส.ส.และส.ส.พรรคประชาชนยังแข็งแกร่งในการติดตามและตรวจสอบนั่นอาจเป็นอีกเส้นทางนึงอาจจะเป็นอีกสัญญาณนึงสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็ได
7: ้โอ้โหสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นอีก1สัปดาห์เดือดทางการเมืองเราผ่านกลางทางของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วนะครับโครงการนี้มีอายุ4เดือนนะครับตอนนี้ผ่าน2เดือนไปแล้วครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าความคุ้มค่าหรือว่าประโยชน์ที่สาธารณะได้รับจากโครงการนี้มันถึงขั้นไหน
8: มันเยอะก็คืออาทิตย์ที่3เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเงินแบบหายไปเลย
9: ไม่ยอดขายเท่าเดิม
10: ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
9: เก่า
8: ส่วนมากมันก็นึงแบบ 1,000 นึงมันก็น้อยไปอะไรอย่างเงี้ยจริงก็อยากให้ต่อแหละแต่ถ้าไม่มีต่อก็ได้ก็โอเค
7: ที่พอจะใช้ให้เห็นความคุ้มค่าของมันได้บ้างครับ
11: ค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมันแผ่วมากๆกำลังซื้อเนี่ยมันอ่อนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ใจใช้สอยในวันที่ได้รับเงินจากรัฐผ่านแอปเป๋าตังค
7: ์
11: หมายความว่าทุกครั้ง

0: ที่เราได้เงินเนี่ยเราจะได้เงินใช้ได้ของรัฐเนี่ยไม่เกิน200บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายตัวดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะคึกคักแค่10วันแรกของเดือน
1: จนกว่าจะหมด
0: พอเงินหมดเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าก็เนี่ยคือ26ล้านคนที่ใช้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสแบบผ่านแอปเป่าตังค์แต่จริงๆแล้วคุณอุรชัยโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเป่าตังค์26ล้านคนอันนี้ไทยช่วยไทยพลัส 1,064.40 ใช้กันกระจายเรียกว่าใช้กันแบบเต็มที่ 78,000 ล้านในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบัตรคนจนซึ่งสามารถไปซื้อของตามร้านธงฟ้าประชารัฐต่างๆได้จากไทยช่วยไทยพลัสแบบประเภทที่สวัสดิการกับคนกลุ่ม13ล้านคนทีนี้ปัญหามันมาเกิดตรงครึ่งทางเนี่ยแหละค่ะตรงครึ่งทางเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเงินอัดฉีดเข้าไปจริงแต่สิ่งที่เขากังวลก็คืออีก2เดือนที่เหลือเดิมเนี่ยมันมีกรณีของการตัดสิทธิ์ใช่ไหมคะกะว่าอีก2ส่วนเนี่ยจะไม่ได้แล้ว 2,000 บอกไว้แบบนั้นแต่หลังจากนั้นก็มีค่ะมีคนซื้อบ้างแต่ว่าเป็นกระปิบกระปอยเรียกว่ามีบางคนที่แบบออกมาซื้อไม่ทันอะไรเงี้ยก็ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วนักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็พูดถึงว่ามันคือการย้ายกำลังซื้อแทนที่ปกติอะค่ะเขาจะซื้อสิ่งนี้ที่อื่นเขาก็เลือกมาซื้อผ่านแอปเป่าตังค์แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นง่ายๆก็คือข้าวเราต้องทานทุกวันใช่ไหมคะการจ่ายค่าเทอมลูกอะไรต่างๆคือเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างๆอันนี้ก็คือมันเหมือนการเปลี่ยนหรือย้ายการซื้อแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่นักเศรษฐศาสตร์เตือนไว้ก็คือเรื่องของราคาที่มันสูง คือ เวลาที่เราซื้อของผ่านโครงการแบบนี้เราจะรู้สึกว่ารัฐเป็นตุ๊กตา30บาท
1: พอมีโครงการ
0: ขาย35-40แต่พอ20วันที่เหลือก็ขาย40เหมือนเดิมมันเป็นโครงการเนี่ยกำลังจะหมดลงกำลังซื้อเหล่านี้จะยังมีมาที่ร้านค้าเหล่านี้หรือไม
1: ่
0: แล้วคนที่เคยได้รับ
1: โครงการนี้ช่วยในการแบ่งเบาภาระของประชาชนนะถ้าเป็นโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระเราต้องซีเรียสกับ GDP หรืออะไรพวกนี้ไหมครับคุณประดอน
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการแบบเพศแบบแบ่งเบาภาระเนี่ยมันอาจจะมีสัดส่วนอยู่ใน GDP เราไม่สูงมากแต่1บาทมันจะมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอีก 0.8 หรือ80สตางค์ก็คือเป็น1บาท80หรือ2บาทอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ถ้าให้เงินคุณอุรชัยเป็นเงินสดไม่ใช่โคเพย์ผ่านแอปนะคะเขามีการศึกษามาแล้วว่าน้อยหรือมันขึ้นไม่มากเพราะมันไม่เกิดการลงทุนใหม่ๆหรือทำให้เกิดรายได้ในอนาคตที่ยั่งยืนเลยมันเป็นแค่ยาระยะสั้นเพื่อประคองหรือบรรเทาอาการไข้หวัดของคุณอุรชัยแต่มันไม่ได้บอกให้คุณอุรชัยเนี่ยเติบโตกลายมาเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อได้กลับมากลายมาเป็นคนที่มีกล้ามมีกล้ามเนื้อที่หลายว่ารัฐจะทำในสิ่งที่เราคาดหวังนักเศรษฐศาสตร์คาดหวังกันหรือไม
1: ่ช่วยเหลือแบ่งเบาประชาชนต่ออีกนิดนึงเพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
0: ต้องหาเหตุผลต้องหาเหตุผลเพราะตอนที่พรก.ฉบับนี้ออกมาก็มีคนตั้งคำถามเยอะมันใช่เวลาวิกฤตหรือเปล่าม
1: ันเฉื่อยเร่งด่วนจริงหรือเปล่า
0: เร่งด่วนจริงหรือเปล่าลันอาจจะสร้างปัญหาทางกฎหมายความชอบธรรมในการใช้เงินหรือนำไปสู่เรื่องของการร้องเรียนสิ่งต่างๆซึ่งข้อหาต่างๆก็ยังไม่ได้หมดหรือคลี่คลายไปนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมในเรื่องของการสร้างปัญหาทางการเมืองได้พอสมควรเลยถ้าเกิดว่ามีการโยกงบก้อนนี้กลับไปค่ะ
1: กับสุดท้ายเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางมีเสียงจากนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาส่งเสียงสะท้อนต่อครึ่งทางของไทยช่วยไทยพลัส
0: เรามีแนวทางในการหารายได้อะไรที่จะมาชำระหนี้ในส่วนที่จ่ายไปแล้วบ้างหรือเปล่า
1: โอ้นี่สำคัญเลย
0: ค่ะ อย่าลืมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของการดึงระบบ e-payment ดึงคนเข้าระบบรัฐมีความหวังดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาต้องการจะเอาคนมาเสียภาษีหรือว่าไปกวาดต้อนแบบนั้นซะทีเดียวแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้จ่ายต่างๆได้มากขึ้นเรารู้ได้ว่าใครคือผู้ซื้อใครคือผู้ขายใครขายดีใครขายไม่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะสามารถขยายฐานภาษีได้ในอนาคตสิ่งเหล่า

0: ี้ยมันมีการเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่มาเข้าร่วมโครงการจะนำไปสู่การพัฒนา SME ให้
1: แรกระหว่างไทยและกัมพูชานะครับคุณผู้ชมถ้าเราลองไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ดูตลอด1ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้ความขัดแย้ง1ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะชวนพูดคุยกันเพราะหลายคนเหลือเกินกลัวว่ามันจะมีครั้งต่อไปหลายคนเหลือเกินที่กลัวว่าถ้ามีครั้งต่อไล่เรียงกัน1ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดหลายคนบอกว่าผมกลัวจะมีครั้งที่3ความรุนแรง2ครั้งแรกมันสมเหตุสมผลมั้ยครับที่เขาจะกลัวสิ่งเหล่านี้นะ
2: ถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมี2ครั้งครั้งแรก5วันครั้งที่2เดือนธันวาคม20วันเนี่ยถือว่าหนักหนามากเพราะว่าการมีผลต่อเป็นภัยคุกคามกับเราเนี่ยนะครับแต่กองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องบินบินเข้าไปในนักระบบต่างๆที่มีความแม่นยำใช้ตรงนั้นไปมันถือว่าเป็นเข้าไปในทางลึกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่ามีความเสียหายแล้วก็เสี่ยงต่อความสูญเสียทัพอากาศได้ทำร่วมกับกองทัพบกเป้าหมายต่างๆที่เป็นของกัมพูชาเนี่ยอยู่ในบัญชีเป้าหมายของเราแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีการตัดสินใจว่าจะมีการสู้รบกันอีกครั้งเนี่ยนะครับครั้งนี้แหละครับการสู้รบจะเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงประกาศก็มีความมั่นใจนะครับว่ามีความแม่นยำแล้วก็มียุทธภพที่สามารถเขาใช้คำว่าไว้วางใจได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอันนี้ก็คือชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็คือว่าเข้าไปลึกแต่ก็จะมีความแม่นยำและผมเชื่อว่าทั้งสองเส้นของกัมพูชาที่เกาะติดตามแนวชายแดนเนี่ยเขาก็มีขุดหลุมบุคคลที่เรียกกันว่าคูเรตเนี่ยนะครับขุดเพื่อเป็นการระวังป้องกันแต่ก็เป็นการเกาะติดกับฐานของทหารของไทยเหมือนกันถ้าจะมองว่าเป็นการเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีความสูญเสียแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็มีบทเรียนทางฝ่ายไทยก็มีบทเรียนทางฝ่ายกัมพูชาก็มีบทเรียนแล้วก็พยายามจะอุดตรงนั้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าทางฝ่ายไทยนะครับก็จะต้องมีการความพร้อมที่แบบที่เรียกกันว่าถ้าถอดบทเรียนแล้วเนี่ยจะต้องอุดช่องว่างต่างๆที่เราพบคราวที่แล้วให้ได้ด้วย
1: โดรนเกี่ยวไหมครับ
2: สองระลอกที่ผ่านมาทั้งของกัมพูชาและทั้งของไทยประเด็นสำคัญก็คือว่ามันสร้างความสูญเสียแล้วก็เป็นโดรนในพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางอยู่พอสมควรแล้วก็พบว่ามีการเอาโดรนขึ้นมีการเอาเข้ามาอะไรทำนองนี้ครับอันนี้แหละครับถือว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบูรณาการกันมากน้อยขนาดไหนแต่เอาละตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ชั้นในแง่ของความมั่นคงและมีปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนเกิดมาแล้วใน2รอบที่แล้วแล้วรอบที่3นั้นน่ะจึงต้องใช้คำว่าประมาทไม่ได้เลยทีเดียว
1: ครับพูดได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราก็อยาก
2: การสู้รบในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าดูในอีกซีกโลกหนึ่งยูเครนกับรัสเซียหรืออะไรต่ออะไรนี่เขาใช้เทคโนโลยีทางด้านการรบนี่มันไปไกลมากแล้วชนิดที่ว่า2สัปดาห์เนี่ยคุณอุรชัยต้องมาอัปเดตระบบต่างๆของกองทัพที่ใช้ไม่อย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันถูกเคาน์เตอร์มันถูกบล็อกหมดนะครับเรามองไม่เห็นแต่มันมีการสู้รบกันโดยเฉพาะตอนนี้มิติการสู้รบมันไม่ใช่แค่บกเรือกองทัพไทยก็กำลังเตรียมเรื่องนี้อยู่ครับ
1: ครับเรื่องของโดรนเนี่ยคือที่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าคุณกอกเขตบอกว่ากองทัพเราพยายามเฝ้าสังเกตการ
2: ครั้งที่สองแล้วก็คือเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้อย่างยิ่งและความพร้อมที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าการที่เราต้องพึ่งตนเองผมหมายถึงเรื่องของอุตสาหกรรมทางทหาร

0: ที่ไทยจะต้องพึ่งตนเองให้ได้เราพึ่งประเทศอะไรทำนองนี้ครับดีที่สุดคือว่าเราต้องผลิตให้ได้แทบจะทุกอย่างที่เราใช้ซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทางกระทรวงกลาโหมหรือรัฐบาลไทยนี่ต้องมีความชัดเจนนะครับ
1: ถ้าให้เดาเนี่ยรบสองครั้งที่ผ่านมาหมดกระสุนดินดำไปเยอะนะ
0: ครับ
1: เราเติมทันเหรอครับ
0: นอกนั้นนะ
1: ครับ
0: ไข่หมายถึงระเบิดที่ไปทิ้งเนี่ยมีความพร้อมสุข

0: ืนยันว่ารายการที่ระบุในเว็บไซต์ปอบนั้นไม่มีอยู่จริงในผังส่วนตัวโลโก้ก็ถูกเดินแบบและคุณสุทธิชัยก็ไม่ได้เป็นพิธีกรประจำของทางสถานีเป็นนั้นสรุปคือข่าวคุณสุทธิชัยยุ่นทะเลาะกับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องปลอมขึ้นมาทั้งหมดครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาในดวงใจพร้อมทอดพระเนตรวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสูงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานของมูลนิธิแอร์จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์สะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายบางเช่นเอเดวิสและเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู้ฟ้าดอยคำมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนสวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าของถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
2: ตโประหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์มหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุหลีอธิบดีกรมหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชาร์เมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความ

0: วันนี้เวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมหนักวัดสะเกดส่วนพระราชทานพระศพช่วง100 วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลละวันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานในแต่ละวันมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10 พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง
1: คนนี้แหละสเปค
2: เขาอวยกันเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือในเรื่องเนี่ยบีนรับบทเป็นแม่ครูลงยันส่วนปุยนุ่นเป็นตำรวจค่ะคมคลังมีแผนลงจอคร่าวๆช่วงสิงหาคมนะคะแต่ระหว่างนี้ทั้งคู่ก็จะขยันออกงานเสิร์ฟเคมีนอกจอให้แฟนๆได้เห็นเวลา15 นาทีชีวิตคงจะง่ายขึ้นเยอะค่ะนี่คือไอเดียเมือง15 นาทีที่จีนนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
3: อาหารตรวจสุขภาพหรือออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้โดยใช้เวลาแค่15 นาทีก็คงไม่จำเป็นต้องขับรถไกลๆหรือรีบตื่นเพื่อออกจากบ้านอีกต่อไปค่ะไลฟ์สไตล์สุดชิคการสร้างเมือง15นาทีไม่ได้มีเป้าหมายให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันจีนได้ก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการสาธารณะแล้วกว่า 1,200 แห่งใน106ชุมชนทั่วประเทศโดยครอบคลุมทั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงอาหารชุมแยกขยะควบคุมมลพิษทางอากาศไปจนถึงสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน
4: แบบแนวคิดนี้ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีนะครับสิงคโปร์นะครับก็เอาไปทำนะครับหรือว่านะครับที่ต่างประเทศก็เอาไปทำแล้วนะครับที่เซี่ยงไฮ้และอีกหลายเมืองในจีนก็ทำด้วยเช่นกันแนวคิดนะครับเมือง10 นาทีคืออะไรนะเป็นแนวคิดที่ว่าจักรยานแล้วก็มีนะครับพื้นที่ที่เป็นลานกว้างๆให้ทั้งคนรุ่นใหม่นะครับมานะครับแบบนะครับเต้นประกอบเพลงออกกำลังกายแอโรบิกแดนซ์หรือนะครับก็มีนะพื้นที่ที่เป็นสร้างนะครับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการนะครับใช้ชีวิตของคนขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมือง
3: เสริมไลฟ์สไตล์
5: ที่ทางสถานีวิทย์จุฬาเรดิโอพลัสสารสันสังคมปัญญา
6: Thirty minutes, relaxing night music.

0: และกำลังกลายเป็นคู่กรณีฟ้องร้องสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กรณีทำให้ไม้แหลมคมทิ่มคอจนการหารายได้ไม่มีโอกาสหารายได้และศักยภาพลดลง
1: กระเตื้องขึ้นของระดับการเมืองยกระดับขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ได้ 3.71 คะแนนนักการเมืองโดดเด่นด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโอเปกพลัสนะครับมีการเพิ่มโควต้าผลิตน้ำมันเล็กน้อยรับมือตลาดหลังสงครามตะวันออกกลางเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ร้อนสุดทีเดียวนะครับในประวัติรวมทั้งมีรางวัลด้วยครับวันนี้มีรางวัลและคำถามวันจันทร์พุธศุกร์ครับวันนี้วันจันทร์ครับ
0: ค่ะที่อาจจะไปสัมพันธ์กับการโฆษณาอาหารทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจน่าสนใจมากเพราะเรื่องนี้มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ
1: กรุงเทพครับตุ๊กตาทองเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆครับโดยเกิดจากการริเริ่มของคุณสงบสวนสิริหรือสันตสิรินะครับบรรณาธิการนิตยสารตุ๊กตาอ่างนอหนูสะกดนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับละครรำเป็นตุ๊กตารูปนางละครรำอันเป็นที่มาของการเรียกชื่อรางวัลนี้ว่ารางวัลตุ๊กตาทองลักของหอการค้ากรุงเทพซึ่งเป็นผู้จัดงานนะครับในปีแรกมีภาพยนตร์ได้รับเสนอชื่อเข้าร่วมประกวด
0: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะขอเริ่มต้นที่ข่าวใหญ่ในตะวันออกกลางสักนิดนึงค่ะสัญญาณดีนะคะหลังจากที่อิหร่านนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้กลายเป็นฝั่งอิหร่านที่เปิดเผยเมื่อวานนี้เองค่ะผู้อยู่ตรงกลางในการเจรจาว่าได้รับการร้องขอจากผู้บริหารหรือผู้นำประเทศกลุ่มนี้ค่ะในเรื่องของความสงบในตะวันออกกลางแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็พิจารณายกเลิกและขณะนี้อิหร่านก็กำลังจะเริ่มต้นการสู้รบครั้งใหญ่กันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์แล้วก็เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนะคะอันเนื่องมาจากการเจรจาที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวได้ผลดีเดี๋ยวกลับมายกเลิกและโจมตีกันอย่างในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้มีความพยายามที่จะคุยกับโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพื่ออนาคตของตะวันออกกลางในหลายประเทศและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของอิหร่านด้วยจึงรอดูขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทำข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่ในช่วงนี้ในเวลานี้ล่ะค่ะนะคะเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็รอดูนะคะว่าสัญญาณนี้จะส่งผลดีในระยะยาวได้เพียงใดแค่ไหนการเปิดเผยถึงการบรรลุการเกิดขึ้นของปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพูดถึงเรื่องของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมแต่ละตัวก็จะมีจุดขั้นนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติอาจจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมีข้อมูลสืบสวนและมาตร
0: และการพูดคุยนำไปสู่การนำข้อความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะคะและจะทำให้แพทย์ต้องพึงระวังในการไปบรรยายการบรรยายทางวิชาการอย่างไรจึงจะไม่ทำให้มีการนำข้อความลดการหลุดออกจากระบบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ครับเรื่องนี้มีการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในคณะกรรมาธิ

0: การวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศกว่า50ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศนะครับบอกว่า Zero Dropout Plus ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีการดำเนินการสานต่อมาแล้ว2ถึง3รัฐบาลโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการลดคนให้กลายเป็นศูนย์ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาความร่วมมือของกสศและภาคีเครือข่ายต่างๆเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปนานกว่า1ปีแล้วการที่จะดึงกลับมาสู่ระบบการเรียนรู้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อาจต้องลงพื้นที่มากกว่า3ครั้งครับเพื่อทำความเข้าใจให้ข้อมูลคำแนะนำและประคับประงมไฟเขียวเพิ่มโควต้าผลิตน้ำมันเล็กน้อยนะครับเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกแล้วก็พันธมิตรหรือโอเปกพลัสนะครับมีการบรรลุข้อตกลงหลักการที่เพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันขึ้นสำหรับเดือนขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์สอย่างหนักตอนนี้ด้วย
1: ก็จากทางอย.เองท่านก็เลยประกาศแยกออกมาอีกหนึ่งอันเลย
2: คือ
1: ไม่ได้รวมอยู่ในประกาศผลิตภัณฑ์สุขภาพและแยกออกมาอีกอันหนึ่งเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เท่าที่ได้คุยกับทางอย.เองที่ดูแลเรื่องนี้นะเขาก็บอกจริงๆเนื้อหาเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ขอให้มันด้วยอาหารเนี่ยเป็นปัจจัย4ที่เราที่เราต้องใช้ทุกวันนะครับด
2: ัง
1: น
2: ั้
1: นปกติเราก็ยังคงแนะนำให้ทานอาหารครบ5หมู่อยู่นะครับแต
2: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องด้วยเรามีอาหารเสริมมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งเราก็มีทุกคนเนี่ยเหมือนมีสื่ออยู่ในมือค
2: ือ
1: สม
2: ั
1: ยก่อนเนี่ยก่อนที่จะโฆษณาเนี่ยเราก็จะมีกองเซ็นเซอร์ในการด
2: ู
1: นะครับว่าข้อความแบบไหนเหมาะไม่เหมาะแต่ไม่ใช่ละตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อแล้วนะฮะคนโครก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มมีทางการตลาดแล้ว
2: ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็น direct หรือ indirect ก็คือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเองก็เข้าข่ายนะครับว่าในส่วนของแพทย์เองเนี่ยเราจะมีพระราชบัญญัติของสำหรับแพทย์นะครับปี2525โดยที่มีข้อบังคับอยู่แล้วนะครับที่ใช้ในทุกๆอย่างมันสำคัญคือหลอกลวงนะครับ
2: อ
1: ันที่สองคือแพทย์เองเนี่ยต้องไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่อาจจะฟังเรื่องพูดเกินความจริงไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเช่นข้อมูลอาหารเสริมแต่โฆษณาเหมือนเป็นอาหารหลัก
2: อ
1: าหารเสริมโฆษณาว่าลดน้ำหนักได
2: ้
1: ซ
2: ึ่
1: งเป็นคนกล่าวคุณสมบัตินั้นไม่มีกระผิดสมมติมีหมอคนนึงหยิบผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นอาหารหรืออาหารเสริมขึ้นมาแล้วเคลมด้านโภชนาการเนี่ยก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับอย.ซ
2: ึ่
1: งถ้าเกิดอย.เจอก่อนอย.จะส่งให้แพทย์สภาดูด้วยว่าเขาจะตัดสินหรือเขาเสร็จแล้วแล้วก็ส่งมาให้เรา
2: ใช่
1: ซึ่งปริมาณคดีที่เข้ามาพอๆเดิมมาหลายปีครับตอนนี้แพทย์ก็จบเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เราพบช่วงนี้เลยขึ้นหลายร้อยคดีเนี่ยก็คือการโฆษณาหมดเลยครับ
2: โฆษณาโดยแพทย์เหรอคะ
1: โฆษณาโดยแพทย์ใช่เป
2: ็
1: นผลิตภัณฑ์สุขภาพในต่างๆนะครับที่ผิดใน3ข้อหลักที่ผมเรียนทางผู้ฟังทางรัฐบาลนะครับก็คือเรื่องหลอกลวงเอกสารแพทย์ไม่ตรงให้ความเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงพวกนี้เจอบ่อยมากนะครับเพราะว่าการที่เราพูดรู้ๆกันอยู่แล้ว medical กับ marketing เนี่ยเขาจะไม่เจอกันนะ
2: ค่ะ
1: เขาจะไม่มาคุยกันจะทำยังไงดีแล้วพูดเกินความจริงเนี่ยบริษัทเขาก็จะทั่วไปถ้าในกรณีที่ข้อมูลเป็นการแพร่มากๆเนี่ยครับ
2: ค่ะ
1: พอเรามีสื่อเองเราทำธุรกิจเองเราพูดเองมันเลยกลายเป็นคำว่า medical กับ marketing มันอยู่ในคนเดียวกันครับ
2: ค่ะซึ่งจริงๆแล้ว
1: ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันซ้อนกันไปหมดกฎเกณฑ์หลักการเหล่านี้เหมือนกันครับสอนตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์อยู่ในวิชาหนึ่งเลยครับคือวิชาความเป็นมืออาชีพการที่เรามาโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าถูกตัดออกจาก professionalism เลยครับ
2: ทำไม่ได้ถูกไหมคะแพทย์ไม่สามารถโฆษณาส่งสุด
1: ยาจนถึงพักใช้2ปี
2: คือ
1: ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงครับ
2: ที่ผ่านมามีการบังคับใช้สภาพบังคับนี้ได้กับ

0: แค่ไหนคะมีตัวเลขสถิติไหมคะ
1: ตอนนี้ต้องเรียนว่าตัวประกาศฉบับนี้เราออกมาประมาณปี65ครับ
0: ถึงคุณหมอที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยจำนวนมากแค่ไหนคะ
1: ปริมาณผมอาจจะไม่เป๊ะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเชื่อว่าคดีที่อยู่ในแพทยสภาเป็นร้อยครับอาจารย์
0: ใช่มีคุณหมอบางท่านไม่ประสงค์จะอยู่ในภายใต้กรอบเหล่านี้อยากจะมีอิสระก็หยุดการเป็นหมอไปลาออก
1: เนี่ยเขาไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกจะให้สภาอย.ดำเนินการหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับรวมทั้งคำถามหนึ่งนี้เพื่อบำรุงผิวพรรณหรือเพื่อความสวยงามหรืออาหารนี้มีผลต่อการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนอาหารนี้มีผลต่อการกระชับสัดส่วนแบบจับไขมันผิดหมดเลยรวมทั้งถึงแม้จะมีคนที่โฆษณานะครับทั้งแพทย์ทั้งไม่ใช่แพทย์หรือผู้อ้างตัวงานวิจัยมีหลายเลเวลมีหลายระดับมาก
0: ค่ะ
1: การที่สมมติว่าวิจัยคุณวิจัย30คนคุณจะพูดเสมือนคุณสมบัตินี้เทียบเท่างานวิจัย 3,000 คนเนี่ยไม่ได้
0: ต้องพูดข้อมูลชัดเจนจากงานวิจัยให้เห็นชัดถูกไหมคะ
1: ให้ลดลงเพราะว่าเขาใช้ความน่าเชื่อถือที่คนอื่นสร้างให้เป็นประโยชน์ทางการค้าซ
0: ึ่
1: งถือว่าเข้าข่ายไม่มีความเป็นมืออาชีพเพราะว่าเราถูกสอนอยู่แล้วแล้วก็ทั่วโลกเป็นแบบนี้เหมือนกันครับอาจารย์แล้วไม่ใช่สภาเดียวทันตแพทย์สภาอาจารย์ก็จะไม่เคยเห็นทันตแพทย์มาโฆษณายาสีฟันนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เขาขายชัดเจนเอาท้องสอนหนึ่งแคมหนึ่งสองแคมหนึ่งภาษาวัยรุ่นตอนนี้บอกตีเก๊ก่อนเลยครับ
0: ตีเก๊เลยนะคะ
1: ตีเก๊ก่อนเลยเพราะว่าหนึ่งคือหมอโฆษณาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: การที่คุณมาโฆษณาแบบนี้คุณมีฮิตเด่นในเซนด้าคุณมีวาระแสงเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะเข้าข่ายการโฆษณาทันทีนะครับอันนี้ที่หนึ่งผมคิดว่านี่คือสำคัญสุดเลยนะครับแล้วก็ให้หาแพทย์ที่คุณไว้ใจได้ไปถามนะว่าจริงไหมการลดน้ำหนักจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการกินนะฮะดีที่สุดนะครับแล้วก็อันที่สามต่อไปคือบางคนบอกว่าทำไมเยอะจังเลย
0: ค่ะ
1: ประเทศอื่นไม่ทำเลยประเทศเราประเทศเดียวไม่จริงครับเพราะว่ากรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็ออกประกาศมานะครับที่ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่าเชื่อไว้ก่อนนะครับอันที่2ให้รีเช็คนะครับอันที่3เนี่ยก็ร้องเรียนมาที่ Facebook แพทยสภานะครับมีเมสเสจเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็การโฆษณาบางคนอาจจะบอกไม่มีร้องเรียนเข้ามาก็ไม่ดำเนินคดีใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากเป็นสื่อที่อยู่ในสาธารณะดังนั้นคณะกรรมการแพทยสภา